0: นาที 12.87 วินาทีเหรียญเงินเป็นอินเดียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเวียดนามเวียดนามทำเวลาได้3นาที 14.54 วินาที
1: ค่ะมาดูวิ่งระยะไกลกันบ้างนะคะ 10,000 เมตรหญิงค่ะในรอบชิงชนะเลิศยาวีวินเฟรดปอดเหล็กสาวจากบาเรนอีกแล้วเร่งความเร็วรอบสุดท้ายแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะทำเวลาไปได้32นาที 39.18 วินาทีก็คว้าเหรียญทองไปครองนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นเจ้าภาพค่ะทานากะโนซุมิแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นซีมาจากอินเดียค่ะ
0: ครับขณะที่ยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักนี่เป็นรุ่น60กิโลกรัมชายของไทยส่งฟ้างจิรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสลงแข่งขันนะครับสแนชฟ้างจิรพงศ์ยกพลาดใน2ครั้งแรกก่อนที่ครั้งที่3ยกได้126กิโลกรัมจากนั้นคริสแอนเจิร์กนะครับจิรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองแดงครับ
1: จริงๆนะเจ้าตัวบอกว่าก่อนแข่งยังมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนค่ะสแนททำได้138กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์กยกได้166กิโลกรัมน้ำหนักรวม304กิโลกรัมนะคะเป็นการทำลายสถิติเช่นเกมเหรียญเงินเป็นของนักยกน้ำหนักจากเกาหลีเหนือก็คือปังอุนชอนนะคะสแนททำได้126กิโลกรัมคลีนแอนเจิร์ก174กิโลกรัมนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกคนหนึ่งด้วยนะคะน้ำหนักรวม301กิโลกรัมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าฟ้างธีรพงศ์เนี่ยยอมรับว่าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะคะมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
2: คาดไม่ถึงก็จะได้เหรียญเพราะว่าเรื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่พยายามให้กำลังใจตลอดครับทั้งที่เจ็บแต่ก็ยังบอกให้สู้ตลอดครับขอบคุณครอบครัว
0: ครับส่วนรุ่น65กิโลกรัมชายนะครับในกลุ่ม A ไทยส่งปัตสพงษ์ทองสุขซึ่งเจ้าตัวเรียกเหล็ก130กิโลกรัมยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งก็หมดสิทธิ์ยกต่อในท่าคริสแอนเจิร์กทำให้ไม่มีอันดับในรายการนี้ด้วย
1: ก็ถูกตัดเป็น Did Not Finish นะคะหรือว่า DNF ไปนะคะจริงๆครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยฟ้างก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ปลดล็อกได้สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่นะคะก็สรุปผลงานของจอมพลังไทยรับไปแล้ว2เหรียญทองแดงค่ะก่อนหน้านี้มีสุรัชนาคำเบ้าคว้าไปได้ด้วยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะมี2รุ่นก็คือ57กิโลกรัมหญิงนะคะสุรัสวดียอดสารค่ะจะลงชิงชัยในเวลา 13:30 นหรือว่า 11:30 นตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วก็อีกรุ่นนึง61กิโลกรัมหญิงธนพรแซ่เตียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 15:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะ
0: ด้านการแข่งขันเรือกันเชียงนะครับนี่เป็นการแข่งขันประเภทพายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแชมพูซานะครับฝีพายสาวไทยลงแข่งขันปรากฏว่าปาริสาเข้าเส้นชัยอันดับที่3ก็เวลา7นาที 40.61 วินาทีได้เหรียญทองแดงไปก็เป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เลย
1: ค่ะก็ครั้งนี้นี่หวัง5เหรียญทองแดงนะคะได้มาแล้ว1เหรียญทองแดงนะคะขณะที่กาบัดดี้ชายทีมชาติไทยค่ะเจอกับอิหร่านนะคะต้านไม่ไหวจริงๆแพ้ไป27-83คะแนนในเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่ม B นะคะก็แต่ว่าก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีมีเหรียญรางวัลติดมือเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชายไทยของเราเนี่ยเอาชนะมา3เกมรวดชนะเนปาลมาได้59-48ชนะมาเลเซีย66-23แล้วก็ชนะปากีสถานแบบพลิกล็อกค่ะ48-45คะแนนแม้ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยจะแพ้อิหร่านนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับเบอร์1 ของกีฬาชนิดนี้ก็คืออินเดียค
0: ่ะอินเดียนะเก่งมากขณะที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่เป็นรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับขึ้นสังเวียนพบกับฮองงกไมจากเวียดนามการชกทั้ง3ยกนักชกหญิงของเรานะครับเดินหน้าเข้าใส่ออกหมัดชุดจะแจ้งมากกว่าแล้วก็ได้นับในช่วงปลายยก3ด้วยสุดท้ายก็เป็นจันแจมชนะไป5-0ก็ ็เข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไป
1: ค่ะ8คนสุดท้ายนี่ไปเจอกับคู่ปรับจากไชนิสไทเปก็คือเฉินเหนียนฉินนะคะคือคนนี้ได้เหรียญทองแดงคู่กันกับจันแจ่มตอนปารีสเกม2024นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปค่ะส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกนะคะจุธามาศรักษัตริย์เจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจวนะคะขึ้นสังเวียนดวลกับเฟรุซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถานค่ะปรากฏว่าจุธามาศแพ้ความสดของนักชกดาวรุ่งของอุซเบกิสถานที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีนะคะมีการดักต่อยได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ครบ3ยกเป็นจุธามาศที่พ่ายแพ้ไป0ต่อ5เสียงนะคะยุติเส้นทางในรอบแรกค่ะ
0: ด้านเสียปักตะกร้อทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศครับไทยในชุดแดงเจอกับญี่ปุ่นผลออกมาก็เป็นไปตามคาดทีมสาวไทยชนะไป2ต่อ0ทีมเอาชนะไป2ต่อ0เซตนะครับก็15ต่อ5แล้วก็15ต่อ5ทีม A ชนะไปได้แล้วก็ทีม B ชนะไป2ต่อ0เซตเช่นกัน15ต่อ4แล้วก็15ต่อ9ผ่านเข้าชิงเหรียญทองเจอกับเกาหลีใต้วันนี้เวลา 7:00 น.นะครับส่วนทีมชายชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ0ทีมก็ผ่านเข้าไปชิงเจอกับมาเลเซียวันนี้เวลา 12:00 น.น่าดูมากนะ
1: ใช่นะคะเท่ากับว่าช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะคือเราจะขลับเหรียญตารางคะแนนนะคะคือตะก้อเนี่ยเจอกับเกาหลีใต้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะวันนี้เชื่อมั่นว่าเหรียญทองเราขยับแน่นอนนะคะส่วนทีมชายเนี่ยต้องไปลุ้นกับคู่ปรับตลอดการกับมาเลเซียอย่างที่บอกนะคะว่าสนุกแน่นอนในช่วงเที่ยงวันนี้นะ
0: ใช่ช่วงหลังนี้ก็ผลัดกันแพ้ชนะด้วย
1: ใช่นะคะส่วนสเก็ตบอร์ดค่ะประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกนะคะรอบนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันก็คือน้องเฟรย่าค่ะสริยาบราวน์นะคะอายุ12ปีเท่านั้นเองนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าเฟรย่าเนี่ยทำคะแนนรวมไปได้ 41.76 คะแนนจบการแข่งขันอันดับที่11นะคะเธอไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็คือแคนนี่รีดเนี่ยบอกว่าเฟรย่าทำได้ดีมากๆนะคะสามารถทำเพอร์เฟกต์รันได้ตามแผนที่วางเอาไว้แม้ว่าจะที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีผลงานที่น่าประทับใจในระดับ4เกมนะคะแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกบนเวทีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในฐานะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันนะอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเอง
0: ขณะที่บาสเกตบอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมไทยลงสนามเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเกมนี้ทีมสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวครับจบ4ควอเตอร์แพ้ไป29ต่อ86ก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบรองนะครับจะไปเจอกับไชนีสไทเป
1: ก็สู้เต็มที่แล้วต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเปิดเกมมา2วินาทีญี่ปุ่นก็ยิง3คะแนนแล้วนะคะส่วนบาสเกตบอลหญิง3 on 3รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะทีมสาวไทยในชุดสีน้ำเงินนะคะพบกับอิหร่านปรากฏว่าก่อนหมดเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเสมอกันอยู่11ต่อ11คะแนนแต่ว่ามุกปริดาน่วมคงเนี่ยมาทำแต้มสุดท้ายนะคะก็ชุดเข้าไป
0: นะครับ
1: เนี่ยเราเฉือนเอาชนะไปแบบสุดมันเลยค่ะ12ต่อ11คะแนนนะคะ
0: ครับนี่ดูจังหวะนะเกมมังสูสีขึ้นเลย์อัพแล้วเป็นแต้มสำคัญเลย
1: แล้วเหวี่ยงขึ้นไปด้วยนะคะปกติลูกแบบนี้ลงยากนะ
0: นะ
1: นะคะอ่ะก็สุดท้ายเราเฉือนเอาชนะไปได้ในเสี้ยววินาทีเลยนะคะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับคู่ปรับในอาเซียนฟิลิปปินส์นะคะแข่งขันวันนี้11นาฬิกา25นาทีถ้าผ่านฟิลิปปินส์ไปได้เราเข้าชิงนะ
0: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแบดมินตันรอบชิงทีมหญิงจีนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าทีมจีนฟอร์มร้อนแดงนะครับชนะไป3ต่อ0คู่หวังจื้อยี่มือ2ของโลกชนะอากาเดะยามากุชิไป2ต่อ1เกมแล้วก็มีหลิงเชิงชูและก็ฐานหนิงเอาชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมัตสึโมโตะไป2ต่อ0เกมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฉินยูเฟยนะครับมือ4ของโลกปราบโทโมกะมิยาซากิไป2ต่อ0เกม
1: นะคะก็เป็นทีมหญิงจากจีนนะคะคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยชนะไป3ต่อ0คู่เลยค่ะก็ครองแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่11นะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะคะครั้งสุดท้ายที่จีนได้เหรียญทองเนี่ยต้องย้อนไปปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้เลยนะคะ
0: ก ขณะที่ทีมชายรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเจอกับอินโดนีเซีย
1: ใช่นะอินโดนีเซียที่ชนะทีมชายไทยของเรามานะคะจีนเนี่ยนำไปก่อนด้วย3 2ต่อ0คู่นะคะจากประเภทเดี่ยวมือ1ฉียู่ฉีเอาชนะโจนาธานคริสตี้2ต่อ0เกมแล้วก็ประเภทคู่นะคะเหลียงเว่ยคิงกับหวังฉางนะคะเอาชนะจาฟาอันฟีอันกับมูฮัมหมัดโชบีบูฟิกรีนะคะ2ต่อ1เกมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะอินโดนีเซียก็แก้เกมฮึดนะคะตามตีเสมอได้2ต่อ2นะคะจากเดี่ยวมือ2อาวีฟาฮานนะคะที่เอาชนะหลีซือเฟิง2ต่อ1เกมนะคะแล้วก็ประเภทคู่เลโอโรรีกับกานันโดจับคู่กับดาเนียลมาร์ตินเอาชนะคู่ของจีนในคู่ตัดสินนะคะเหอจี้ถิงแล้วก็หลิวอี้ไป2ต่อ0เกมอีกนะคะก็ทำให้อินโดนีเซียผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันทีมชายในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จค่ะ
0: ครับผลงานยอดเยี่ยมเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำมีการทำลายสถิติโลกด้วยนะครับว่ายน้ำในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ในประเภทกบ200เมตรชาย
1: ค่ะนะคะโดยชินโอฮาชิค่ะนักว่ายน้ำดาวรุ่งเจ้าภาพวัยเพียง17ปีเท่านั้นทำผลงานสุดยอดมากๆนะคะว่ายแตะขอบสระเป็นคนแรกเวลา2นาที 4.83 วินาทีคว้าเหรียญทองนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติโลกเดิมของเฉินไหหยางจากจีนที่ทำเอาไว้2นาที 5.48 วินาทีในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ต่อจากประเภทเดี่ยวผสม400เมตรค่ะ
0: ครับขณะที่เหรียญเงินเป็นของเดนิสเปตาชอฟจากคีร์กีสถานนะครับเวลา2นาที 8.67 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของโชซองแจจากเกาหลีใต้เวลา2นาที 8.76 วินาที
1: ค่ะส่วนฟรีสไตล์4คูณ200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศนะคะมีทีมเงือกสาวไทยที่ประกอบไปด้วยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าจีนจูทาผลแจ่มจำรัดแล้วก็มาเรียเนตเดลก้านะคะก็ทำเวลาดีที่สุดว่ายแตะขอบสระเป็นอันดับที่6นะคะด้วยเวลา8นาที 16.55 วินาทีเหรียญทองในประเภทนี้เป็นของจีนอีกแล้วนะคะแล้วก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนเหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ค่ะ
0: ขณะที่ฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายนะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยต้นน้ำกันตีมูลสุรสิทธิ์ทองแดงสกายกิ่งพยมชัพเปิลนะครับชัพเปิลนะครับแล้วก็พงประดดไตรทานว่ายเข้ามาเป็นอันดับที่6ด้วยเวลา3นาที 18.73 วินาทีเหรียญทองจีนเหรียญเงินเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
1: ช่วยกันว่ายจบที่6นะคะไม่ทราบคุณแม่ไปเชียร์ด้วยหรือเปล่าน้องสกายนะคุณแม่ลูกเกดเมทินีนะคะ
0: แต่เห็นมีภาพไปเชียร์ตลอดเลยนะ
1: เกาะติดต้องเชียร์อยู่แล้วเพราะคุณแม่ภูมิใจมาก
0: ๆเห็นมีคุณรัศมีแขกเข้าไปด้วยนะดูวอลเลย์เสร็จไปดูว่ายน้ำด้วย
1: ค่ะนะคะไปดูกันที่ยิมนาสติกม้ากระโดดกันบ้างค่ะปรากฏว่ายอซอจองนะคะคว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้สำเร็จนะคะนี่เป็นการแข่งขันยิมนาสติกสินหญิงนะคะยอซอจองนักยิมนาสติกทีมชาติเกาหลีใต้ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกโตเกียวนะคะสร้างผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญทองในประเภทม้ากระโดดหญิงหลังทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศรวม 14.483 คะแนนนะคะเหรียญเงินเป็นของอันชางอกจากเกาหลีเหนือนะคะเจ้าของเหรียญทองประเภทม้ากระโดดจากเอเชียนเกมที่หางโจทำไปได้ 13.666 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นตู้ซื่ออุ่ยจากจีนนะคะทำไปได้ 13.450 คะแนนค่ะ
0: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้ที่นำอยู่ก็เป็นจีนนะครับตอนนี้โกยไปแล้ว80เหรียญทอง30เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ20เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้มี10เหรียญทองแล้วก็ไทยตอนนี้5เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7
1: ค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กันบ้างนะคะก็จะมีแบดมินตันเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเลยค่ะเป็นคู่ผสมในรอบแรกนะคะก็มาเชียร์คู่บัตเฟรมนะคะเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสัมพันธ์อีกหนึ่งความหวังของไทยนะคะจะพบกับยูตะวาตาเนะกับมายะทากูชิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปค่ะ
0: ครับแล้วก็มีรุตนภัทรอุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตจะเจอกับไคมูรัตคูมาตอฟแล้วก็ไอชาซูบาเบกจากคาซัคสถาน
1: ขณะที่ชายคู่ก็รอบแรกเช่นเดียวกันนะคะเป็นคู่โอโมพีค่ะภคพลธีระรัศกุลกับพีรัชชัยสุขพันธ์นะคะพบกับซาวีไซรัสรันกีเรดดี้กับซีรักเซตตี้จากอินเดียค่ะ
0: หญิงคู่รอบแรกณปภากรตุงคสถานกับพาไทยทิพย์มิจาดนะครับเจอกับคู่จากเกาหลีเหนือแล้วก็มีเชอร์นิชาสุใจประภารัตกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่จากมาลดีฟ
1: และพลาดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองนะคะ ดูทีมชุดหญิงก่อนนะคะตั้งแต่7นาฬิกาจะพบกับเกาหลีใต้แล้วจากนั้นเวลาเที่ยงค่ะ12นาฬิกาทีมชุดชายจะพบกับมาเลเซียค่ะ
0: ครับส่วนขี่ม้าเริ่ม7โมงครึ่งนะครับศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศซึ่งขี่ม้าเนี่ยทาง NBT จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่7นาฬิกา30นาที
1: แล้วเราได้เหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งมาแล้วด้วยนะคะขณะที่บาสเกตบอล 3-on-3 นี่ก็พลาดไม่ได้รอบรองชนะเลิศนะคะไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา11นาฬิกา25นาทีแล้วก็มียกน้ำหนักหญิง2รุ่นอย่างที่บอกไป11นาฬิกา30นาที57กิโลกรัมหญิงแล้วก็15นาฬิการุ่น61กิโลกรัมหญิงนะคะ
0: ครับแล้วก็กรีธา
1: ถูกต้องนะคะเริ่มที่รอบรองชนะเลิศก่อนในช่วงเย็น17นาฬิกา21นาทีนะคะวิ่ง100เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศก็มีสุกันดานะคะกับจิราภัทรที่ลงแข่งขันนะคะแล้วก็วิ่ง100เมตรชายนะคะมาเชียร์2นักกลมกรดไทยนะคะบิวภูริพลบุญสอนแล้วก็ต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะคะจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ17นาฬิกา41นาทีค่ะ
0: ครับก็ช่วงเช้าเดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาเซปักตะกร้อก่อนทีมหญิงนะ

0: เสียหายหลักล้าน
1: งานและบ้านเรือน
2: น้อมศิรกรานกราบถิกรมประชาสัมพันธ
3: ์18ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อในการใช้ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชม
1: เศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชที่สวดพระพุทธมนต์ณพระที่นั่งดุสิต
0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
1: และเวลา 19:00
0: นที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากที่3ทับ2569
1: และซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่าน
0: แลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับ
1: ถึงแนวทางการดูแลทหารผ่านศึกและกำลังเกียรติไปจนถึงความมั่นคงด้านที่การทางธุรการค่ะ
0: โดยหลักคิดสา

0: ดอกลิลลี่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์ความจงรักเด็จพระพันปีหลวงซึ่งเป็นดอกกุหลาบ
1: ติดดอกไม้จันทร์ถวายสมเด็จพระบรม
0: ราชชนนีพันปีหลวง
1: ขอนเกริ่นบันไดนาคโดยกรมศิลปากรมีราวทั้งสองข้างตกแต่ง
0: มาดสามลำคาญหรือราชรถหลวงในปัจจุบันครับได้จัดทำรับน้ำหนักและช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกการบูรณะปฏิสังขรณ์เกริ่นบันไดนาคเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินการโดยกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรโดยแบ่งหน้าที่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับในส่วนของการซ่อมสร้างลวดลายแกะสลักที่ชำรุดโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มประณีตศิลป์การนำส่วนที่เสื่อมสภาพออกขัดแต่งเจียลวดลายเพื่อทำพื้นปิดทองและประดับกระจกใหม่โดยกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มประณีตศิลป์การปิดทองและการประดับกระจกโดยกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มประณีตศิลป์และการประกอบผ้าตราดทองเกลินโดยกลุ่มช่างงานแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มประณีตศิลป์
1: พาคุณผู้ชมมาติดตามเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งทางด้านของกรมศิลปากรได้ดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาค่ะสำหรับฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดย
0: เตรียมซี่ไม้ขั้นตอนที่4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพูการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจาสมพระเกียรติสูงสุด
2: แห่งชีวามาดับพลันเปรโยคโศกอาลัยเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ในปีพุทธศักราช2460ใช้เข็มขัดไทยค่า
3: การระบายน้ำที่ 1,750 ลูกเป็นวัดโบสถ์ตำบลบ้านกระทุ่มและหันบกที่19ลงพื้นที่ติดตามสถานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเสี่ยงให้รีบเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเกิดเหตุเสริมผนังกั้นน้ำและแนวกระสอบสระทีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะ
4: ประพฤติการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน
5: บรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
6: ผมกอดอนวิวคะแนน10เต็ม10ไปเลยเดือนกุมภาพันธ์ผมมาพบกับคันย่าฟื้นฟู3ขั้นที่ไม่เหมือนใครลูกหมีจะถูกเก็บไว้ในบ้านชีวิตเดือนที่ผ่านมาลูกหมีได้รับอาหารผมได้ยินมันแต่ยังไม่เห็นครับตอนแรกที่ถูกย้ายมาที่รั้วตอนจอร่ายังเล็กผมยังอุ้มมันได้ดีมีเรียนรู้ได้อย่างจะอ่านบททดสอบก่อนที่จะถูกปล่อยไปตรงประตูที่ผมบอกว่าพวกมีประตูนี้คือลูกหมีอาจถูกจู่โจมด้วยหมีตัวโตที่หวงอาณาเขตถูกล่าด้วยหมาป่าหรือหลงทางแล้วกลับไปในเขตล้อมรั้วอันปลอดภัยไม่ได้ผมจะติดตั้งกล้องรีโมทเพราะดูว่าตัวไหนจะกล้าพอที่จะออกไปสู่ธรรมชาติเป็นตัวแรกโอเคผมเห็นการเคลื่อนไหวนิดหน่อยตรงแนวรั้วมาแล้วหนึ่งตัวโอเคไหนดูซิแกจะทำอะไรเมื่อไม่มีแม่คอยชี้นำลูกหมีจะต้องอยู่ใกล้กันไว้และทำตามผู้นำHow are you?

0: แยกกันเพราะมันจะมีโอกาสรอดน้อยมากครับดูแล้วตัวนั้นน่าจะเป็นจอร่าเดินเข้ามาอย่างมั่นใจมันเห็นประตูเปิดแล้วก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนี้ห่างไปแค่หนึ่งเมตรพุ่งออกประตูไปแล้วคุณจะเห็นว่าพวกมันกังวลแต่ความจริงคือลูกหมีตัวหนึ่งออกไปแล้วหมายความว่าตัวอื่นๆก็จะตามไปโอเคเรามีอีกตัวอยู่ทางซ้ายดูสิสองตัวเหมือนจะอยากไปพร้อมกันเลยตัวต่อไปคือน้องของจอร่าเชิญยาออกไปอีกตัวแล้วก็อีกตัวพวกมันเหมือนเดินขบวนเลยดูสิพวกมันระวังแค่ไหนแล้วที่เหลือก็ตามไปโดยมีพาช่าน้อยตามไปหลังสุดทันทีที่ตัวแรกวิ่งตัวอื่นก็วิ่งตามกันไปเลยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่พวกมันเกิดที่ลูกหมีต้องดูแลตัวเองห่างไกลจากความปลอดภัยของรั้วกั้นประตูยังเปิดไว้สำหรับพวกมันเราอยากให้พวกมันกลับมาแต่ก็รับประกันไม่ได้
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ครอบครัวพาเชดอฟมีคัตย่าเซอร์เก้และวาซิลีได้ช่วยเหลือหมีมากกว่า200ตัวแล้วใน20ปีที่ผ่านมาพวกเขารู้ว่าขั้นนี้อันตรายแต่ก็จำเป็นสำหรับลูกหมีแล้วในหลายปีที่ผ่านมาเคยมีไหมที่พอลูกหมีมันออกไปแล้วมันหายไปเลยไม่กลับมา
1: ก็มีโอกาสที่พวกมันจะหายไปอ่ะบางอย่างอาจจะทำให้มันตกใจนะคะยกตัวอย่างเช่นหมีป่าหมีโตแล้วหรือบางทีก็เป็นเสียงที่พวกมันไม่คุ้นเคยพวกมันอาจจะตกใจแล้วก็หนีไปแบบไม่กลับมาอีกก็เป็นไปได้ค่ะ
0: งั้นพวกมันอาจจะหลงทาง
1: ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วเราก็มีประวัติของลูกหมีที่หนีไปและไม่กลับมานะคะแน่นอนว่าเรากังวลมากๆ
0: แต่นั่นแหละเรื่องยากมันยากที่จะไม่กังวล
1: ค่ะโดยเฉพาะฉัน
0: การติดตามหมีในป่าเป็นเรื่องยากแต่ผมอาจมีวิธีจับตาดูพวกมันอยู่ลูกหมีอยู่ไหนเหรอลูกหมีอยู่ไหนลูกหมีออกจากที่ล้อมรั้วแล้วและเราไม่รู้แน่ชัดว่าพวกมันอยู่ไหนในตอนนี้แต่คงไปได้ไม่ไกลฮะงั้นผมก็จะทำคือส่งโดรนเข้าไปซึ่งมันจะให้ภาพมุมสูงของบริเวณนี้แล้วหวังว่ามันจะช่วยผมระบุได้ว่าพวกลูกหมีอาจไปอยู่ตรงไหนเกือบจะในทันทีกูจะเห็นมุมที่ต่างออกไปของบริเวณนี้และถ้าผมหมุนกล้องนิดๆผมคิดว่าลูกหมีของเราจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งทางนั้นเป็นภาพที่ดีมากครับดูสิว่ามีป่าเยอะแค่ไหนที่นี่ไม่แล้วไม่เล่าของถิ่นที่อยู่ที่ดีมากสำหรับหมีครับพื้นที่นี้กว้างมากและมันคงน่ากลัวสำหรับลูกหมีแม้แต่จากบทนี้ก็ยังหาพวกมันได้ยากมีหลายที่มากให้พวกมันไปได้ที่เราทำได้คือรอและหวังว่าพวกมันจะกลับมาที่กรงของเรา

0: พบลูกหมีมานานกว่า24ชั่วโมงแล้วพวกมันใช้เวลาคืนแรกในป่าด้วยตัวเองลูกชายของเซอร์เก้วาซิลีมีแผนในการตามหาพวกมันอรุณสวัสดิ์วาซิลี
1: อรุณสวัสดิ
2: ์ดีครับแล้วคุณ
0: ดีแทนที่ไปตามหาลูกหมีในป่าวาซิลีหวังว่าแอปเปิลสดจะล่อพวกมันกลับมาที่กรงได้แต่ละกระสอบเนี่ยน่าจะหนัก40กิโลกรัมเมื่อคุณคิดถึงหมีกริสลี่คุณอาจจะคิดว่ามันกินอาหารของพวกมันเกือบทั้งหมดพวกมันได้กลิ่นของแอปตัวสุดท้ายที่กินอาหารนอกจากมันจะทำน้ำหนักได้ถึง40กิโลการปล่อยเป็นอิสระหมีไปยังที่ที่พวกมันต้องรู้สึกคุ้นเคยแล้วเราติดตั้งกล้องไว้กับเซอร์เก้เดาะลิ้นเรียนเสียงหมีเซอร์เก้หมีทันทีที่พวกมันออกพวกลูกหมีได้ธรรมชาติอ่ะพวกมันต้องขุดดินลูกอูเป็นแหล่งไขมันมาดูกันว่าแต่อาจมีของกินพาช่าน้อยถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ใช้เวลาไม่นานพวกมันก็คือดินนี่คือวิธีที่ลูกหมีสารสัมพันธ์และท้ายที่สุดจมูกทุกตัวก็นำทางกลับไปหาลูกโอ๊กของแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นสัญชาตญาณหมีจะดมกลิ่นบางสิ่งแล้วรู้เองว่ามันกินได้ไหมแต่ส่วนหนึ่งพวกมันเรียนรู้จากการทำตามพวกมันจะดูแม่กินบางอย่างแล้วจดจำว่ามันกินได้ลูกหมีของเราเสียเปรียบในเรื่องนั้นเพราะพวกมันต้องพึ่งพาสัญชาตญาณล้วนๆมันจึงสำคัญที่เราต้องมอบทุกโอกาสให้พวกมันได้ใช้สัญชาตญาณ

ก่อนจะถูกปล่อยลูกหมีต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย40กิโลกรัมการจะเป็นแบบนั้นพวกมันต้องการอาหารไขมันสูงขอนไม้หน้าเปื่อยเต็มไปด้วยหนอนอ้วนฉ่ำที่พวกมันต้องเรียนวิธีเข้าถึงน้ำหมักกลิ่นฉุนจากไส้ปลาเน่าจะเรียกพวกมันมาทดสอบขอนไม้นี้มันเปื่อยทันทีที่ผมเทน้ำยาเรียกหมีมันจะซึมลงไปในเนื้อไม้เลยโอเคน่าจะพอแล้วผมหวังว่ากลิ่นเหม็นเกินทนนี้จะล่อพวกมันมาพวกมันมาแล้วให้ตายสิเหมือนมีเครื่องติดตามเลย

คุณจะเห็นว่าเวลามันใช้กรงเล็บมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันหักท่อนไม้เป็นสองท่อนได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยมันรวมความคมของกรงเล็บกับพลังเน่าเยอะเกินไปดังนั้นที่หมีต้องกินในป่าจะเริ่มลดลง

0: 1ปีข้างยังมี
1: ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำ
2: หมู่3แล้วก
1: ็24ชั่วโมงรวมถึงเร่งสำรวจประกาศสถานการณ์จากหน่วยงานนะครับโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทรายและเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติด้วยขณะที่นักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง
3: ที่ตรงนี้เป็นที่ราบลุ่มปลายน้ำ
4: ทำข้าวนาปีแต
3: ่ใกล้ชิดกับกรมชลประทานและองค์การบริษัทสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำให้ถูกชุมชนวางแผนปฏิทินการผลิต
5: ในตลาดต้องการผักอะไรแล้วเราก
3: ็น้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ชาวตำบลตัด
6: น้อมศิรกรานกราบแทบ
1: 26คนแรกของประเทศไทยภูมิใจในตัวหลานสาวครับคุณยายของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกจังหวัดภู
7: เก็ตน้องเอ็นนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับ
1: ก่อนก้าวขึ้นจะมาแสดงกลายเป็นศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าชัยบนเวทีนี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความข่าวแรกวันนี้นะครับเริ่มด้วยคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสาน
9: ในวันที่โรคร้ายยังไม่มาถึงค่ะประมาณของการสูญเสียการควบคุมการ
10: แม้ว่าเราดูแลสุขภาพของเราอย่างดีมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เป็น
9: 3นาฬิกา15นาทีที่อำเภอปากการใช้สีที่มีเอกลักษณ์ทำให้ภาพใบดำของยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ทักษาประวัติศาสตร์หนังไทยอีกด้วยพุทธศักราช2527และเป็นหากแต่เป็นบุคลากรผู้ผ่านแล้วพยนตร์ของประเทศ
11: เราทุกที่ทุกเวลา
12: ฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
13: วันวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วย
14: เหรียญเงินนะครับกีฬา
13: สกอร์15ต่อ7 15ต่อ6นะคะโจเก้คว้าเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงได้ตามเป้าและด้วยค่ะ
14: รับไป2ต่อ1เซต15ต่อ9 5ต่อ15
13: วุฒินันคำสนอตัวชงธนพล
15: ฝึกซ้อมมานะครับแต่ด้วยเกมวันนี้ของ
13: น้องหงสรสวดียอดสารจอมพลังเซินกวนหลิงจากไต้หวันท่าสแนต95กิโลกรัมคือเหรียญเจิก122กิโล
14: สรุปผลงานยกน้ำหนักไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเหรียญเงินได้จากสรสวดียอดสารในรุ่น57กิโลกรัม
16: สาวถึงกับร่ำไห้บ่งบอกถึงความ

0: เอเชียนเกมนัดสำคัญพบกับฟิลิปปินส์เชื่อว่าพวกเธอที่มีใจสู้น
1: สดสาวสาว
2: ว่าจากอุซเบกิสถานในวันที่27กันยายน
3: ยอสดจองนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้เจ้าของครั้งที่9เป็นเวทีเฟ้นหาดาวรุ่ง
4: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและ
2: รุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขัน
5: 9กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น
6: ไทยมีรักสงบ
7: ของขึ้นที่สูงหวั่นว่าจะดันขุนซ่องตำบลพวาและตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวค่ะขึ้นนะคะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เข้าท่วมถนนหลายเส้นทางรวมถึงบ้านพ่อจังหวัดจันทบุรีก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่ายังมีฝนตกหนักและยังแก่งหางแมวนะคะว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ก็ทำให้เพิ่มสูงขึ้น
8: ครับเดียวเองตกไม่ได้ครับ
7: ชะเมาหมู่ที่2และ4ตำบลห้วยทับมอนค่ะน้ำป่าเนี่ยไหลเอ่อ
9: ตำบลบ้านกระทุ่มนะครับแล้วก็ที่ตำบลเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำก็ยังคงสามารถผ่านเข้าทุ่งได้เลยครับ
10: แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ผ่านน้ำเข้าทุ่ง
7: ด้านนายยอดคมรอดเย็ด
11: แต่ข้อมูลนั้นจะเป็นจริงเท็จอย่างไร
7: ความสูง1เมตร50ซมเพิ่มอีกมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว
12: ไประวังแค่ตัวน้ำจากที
9: ่เดือดร้อนให้ประชาชนครับ
7: ตลอดทั้งคืนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะที่เทศบาลจังหวัด
13: บ้านเรือนพี่น้องประชาชนแต่จุดระบายเนี่ยเอาแบรีเออร์มาวางนะในจุดต่ำแล้ว
7: จอดรถชั้น1อยู่ศูนย์การค้า
9: ตกนานเกือบ5ชั่วโมงทีเดียวอีกหนึ่งท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักอีกครั้งก็คือช่วงปลาย
14: อย่างเช่นซอยเนี่ย
7: ของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนค่ะหลังจากสุดเลยนะคะ115มิลลิเมตรรอง100มิลลิเมตรในบางพื้นที่ค่ะ
15: ทาง
7: ใน
15: พวกการประเภทเนี่ยรับน้ำต่างฝั่งตลอดโดยตรง
7: โอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ8วันที่28กันยายนก่อนที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยง
9: ร่วมภูเก็ตพร้อมไหมถ้าหากว่าต้องเจอกับทั้ง
16: ประชาชนได้เพิ่มขึ้น
17: หนึ่งในแนวทางที่นำบายเพนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำทะเลนูน
16: สลับกันแต่น้ำแล้วก็ที่เหลือก็สำหรับปีนี้ด้วยปริมาณน้ำที
17: ่แล้วความมั่นคงด้านน้ำไม่ได้วัดกันในเดินหน้าต่อได้
18: สุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงนอกจากนี้ไทยเพิ่มความ
19: อุตสาหกรรม
9: ท้องเหน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุข
7: พบว่าประชาชนกว่าครึ่งมีการสนับสนุนจะมีการทดสอบด้านความสะดวกความถูกต้องและความเชื่อมั่นของประชาชน
9: รับบัตรสี

0: นำกำลังเข้าตรวจค้นชุมชนกว่า 2,000 แห่งทั้ง50เขตของกรุง
1: นี้มาจาก
2: หยวนเป็นรางวัลเครือข่ายคุณภาพระดับประเทศประจำปี2569
3: เพื่อเชิดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุง
2: ระหว่างที่เรือได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
4: การรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช
5: ้ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับกรม
6: ยาวแล้วเนี่ยเราควรที่จะวางแผนในของภาครัฐในการที่จะกำหนดเป้าหมายสากลนะครับก็

0: เป็นอย่างที่นายบอกอะ
1: 3งวดแรกอะทุกอย่างเป็นปกติ
2: บิดคุณในรูปแบบออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกแบบนี้ยิ่งมีความเสี่ยงเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตุก
3: หรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง
3: เครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของ
4: มากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบนนครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
5: และจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอของน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้ได้อย่างน้อย72คลองรังสิตครับก็มีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำหลังจากที่ทางเทศบาลยกระดับธงสีแดงเป็นการ

0: เตือนภัยขั้นสูงสุดครับจากกรณีที่เทศบาลนครรังสิตได้มีการประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะวิกฤตพร้อมกับมีการชูธงสีแดงเป็นการเตือนภัยขั้นสูงสุดหลังจากที่ระดับน้ำในคลองรังสิตประยศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหล่นเรียบคลองบริเวณสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีล่าสุดครับเมื่อเวลาประมาณ 19:30 นที่ผ่านมาทีมข่าวของ NVT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำครับโดยพบว่าบริเวณเลียบคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงคลอง1มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทั้งบริเวณผิวการจราจรและเอ่อขึ้นถึงทางเท้าแล้วครับหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลให้การระบายน้ำในหลายจุดเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วก็ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่ต่างแสดงความกังวลใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังในครั้งนี้ครับ
1: ก็มีทยอยรีบขนของขึ้นไปชั้นบนแล้วค่ะพี่ก็มีความกังวลอยู่ค่ะรีบตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนเลยค่ะใช่ยันเช้าเลยค่ะแล้วน้ำก็ขึ้นแบบขึ้นสูงไวมากใช่ค่ะก็ลำบากอยู่นะคะพี่เพราะว่าห้องน้ำเราอยู่ชั้นล่างด้วยแล้วเราก็มีเด็กด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะ
2: กังวลดิกลางคืนเราจะนอนไม่หลับเลยล่ะกลัวมันน้ำจะเข้า
3: แล้วอาศัยจะอยู่กี่คนในบ้าน
2: สามคนพ่อแม่ลูกแต่ลูกชายก็โอเคเขาก็น้ำท่วมเขาก็ช่วยอย่างเงี้ยก็กังวลมีหมาตัวหนึ่งแมว5ตัวก็กังวลเขาว่าจะอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยลำบากกันอยู
3: ่ที่ผ่านมาคือก่อนน้ำเกิดขึ้นไว
2: ปิดขึ้นก็เนี่ยกลัวมันจะขึ้นเยอะมากไม่รู้ว่าทางเทศบาลก็จะจัดการยังไงก็แต่ว่าเขาก็เอาบาริเออร์มากั้นให้นะแต่คงไม่น่าอยู่อาจจะท่วมสูงกว่านี้
4: และจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบล้นไหลเข้าท่วมถนนลาดพร้าวบริเวณตรงข้ามกับตลาดบางกะปิทำให้การจราจรบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าไปสู่แยกลำสาลีชะลอตัวขณะที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องปริมาณน้ำเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรโดยเฉพาะบริเวณตรงข้ามกับตลาดบางกะปิฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกลำสาลีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลทำให้การจราจรบริเวณถนนสายหลักโดยรอบอย่างเช่นถนนลาดพร้าวแจ้งวัฒนะงามวงวานและรำคำแหงมีน้ำท่วมขังสูงเคลื่อนตัวได้ช้ามากรถจักรยานยนต์หลายคันจอดดับสนิทไม่สามารถลุยน้ำต่อไปได้ขณะที่รถยนต์บางคันก็เสี่ยงที่จะขับลุยน้ำไปแล้วบางคันเลือกที่จะจอดข้างทางบริเวณพื้นที่สูงเพื่อป้อง
0: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ที่ต้องการออกซิเจนและผู้ที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องโดยได้กำชับให้เขตสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีจันทบุรีและสระแก้วติดตามสถานการณ์น้ำเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยและเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่27กันยายนนี้พร้อมทั้งสั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบสำรองทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างน้อย72ชั่วโมงรวมถึงทบทวนบัญชีและแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยฟอกไตล่วงหน้าทางนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไว้ด้วยนะครับ
4: คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเกิดเหตุชายคลั่งเผา

0: บ้านตัวเองในพื้นที่เขตบางพลัดค่ะก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองตรวจสอบภายในบ้านพักไปพบอาวุธสงครามและระเบิดเป็นจำนวนมากค่ะตำรวจสน.บางพลัดได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนภายในซอยจลัดราบเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยิงเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทราบชื่อคือนายสราวุธหรือว่าต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ในรัศมี200เมตรเพื่อที่จะป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อจะคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามค่ะจากนั้นได้ประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวาทกว่า10นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านและทันทีที่ชายคลั่งทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2ซึ่งในขณะนั้นไฟกำลังลุกลามขึ้นไปบริเวณชั้น2พอดีเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และจากการตรวจสอบภายในบ้านพักไปพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชุด EOD ให้เข้ามาตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะ
1: ส่วนทางด้านของพลตรีสมานเกษรอินอายุ86ปีข้าราชการทหารเกษียณครับเป็นคุณพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุบอกว่าเดิมทีบ้านหลังนี้ครอบครัวของตนเองพักอาศัยกันอยู่รวม4คนจนกระทั่งเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนำหมายสารบังคับคดีมาแปะไว้หน้าบ้านห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปทำให้ครอบครัวต้องกระจัดกระจายแยกย้ายกันอยู่ครับส่วนสาเหตุนั้นก็มาทราบภายหลังว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทส่วนสาเหตุที่ลูกชายคุ้มคลั่งเนี่ยไม่ทราบ
2: ขายเป็นอาวุธสงครามนะครับวางอยู่ที่ชั้น2นะครับพร้อมกับมีถังแก๊สถังน้ำมันนะครับแล้วหลังจากเราเคลียร์ได้ทั้งหมดเนี่ยในห้องอีกห้องนึงเราก็จะพบลักษณะคล้ายอาวุธสงครามนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็พอเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจพิสูจน์นะครับก็พบว่าเป็นอาวุธของปลอมนะครับหรือบีบีกันคือทำฉากให้เหมือนนะครับโดยตอนนี้อาวุธที่เราพบเนี่ยมีอาวุธปืนสั้นจำนวน7กระบอกนะครับครับส่วนปืนลูกซองปืนสั้น5ลูกซอง2นะครับที่เป็นอาวุธจริงนะครับส่วนผู้ตายเนี่ยก็ตรวจสอบประวัติอาวุธปืนแล้วพบว่ามีอาวุธปืนครอบครองทั้งหมด10กระบอกนะครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีพันลบอแหลมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าหลังจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบอาวุธแต่ละกระบอกว่ามีทะเบียนถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้กับพันตำรวจเอกเทพประธานนิพิวันวาทีผู้บังคับการตำรวจนครบาล7เป็นผู้สืบสวนขยายผลต่อไปค่ะ
1: คณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจับเก็บอาวุธปืนที่ค่ายเพชรโยธินจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมเตรียมใช้เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือสกัดกั้นการสูญหายครับนายวัชรพงษ์ครูวิจิตสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนำคณะทำงานลงพื้นที่รับฟังภารกิจของกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2หรือค่ายเพชรโยธินที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมุ่งเน้นติดตามมาตรการควบคุมและเก็บรักษาอาวุธปืนของทางราชการการลงพื้นที่ครั้งนี้สอดรับกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำชับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนก่อเหตุอุกชะกันหลายครั้งขณะที่ทางค่ายเพชรโยธินได้ชี้แจงมาตรการควบคุมคลังอาวุธ5ขั้นตอนอย่างรัดกุมตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบการแยกเก็บอาวุธออกจากกระสุนพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงการเบิกจ่ายที่ต้องมีการอนุมัติตามแผนการตรวจสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและการสอบสวนทันทีหากพบอาวุธชำรุดหรือสูญหายนอกจากนี้ในระยะยาวทางหน่วยงานก็กำลังศึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายและจัดเก็บอาวุธปืนซึ่งจะต้องใช้การยืนยันตัวตนด้วยลายนิ้วมือในการเบิกจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและการทุจริตปืนหลวงนำไปขายออนไลน์ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงแผนเตรียมรับมือนโยบายเปิดรับคืนอาวุธปืนผิดกฎหมายจากประชาชนโดยมีแนวคิดตั้งจุดรับมอบในพื้นที่ปลอดภัย

0: ไปครับอย่างเช่นสนามยิงปืนและอาจขอใช้พื้นที่ทหารเป็นคลังเก็บหากมีจำนวนมากเกินรับไหวพร้อมเสนอแนวทางการนำอาวุธปืนในคลังที่ยังใช้งานได้ไปสนับสนุนภารกิจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อลดงบประมาณในการจัดซื้อใหม่ด้วยนายวัชปืนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ83เป็นปืนเถื่อนหรือปืนที่ผิดกฎหมายมีเพียงร้อยละ17เท่านั้นที่เป็นปืนถูกกฎหมายการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงถือเป็นการอุดช่องโหว่แล้วก็เชื่อมั่นว่าค่ายเพชรโยธินมีมาตรฐานในการเก็บรักษาอาวุธที่ดีพอและจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของผู้ไม่หวังดีประเภทครับ
1: ชวนคุณผู้ชมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในวันพรุ่งนี้ 9:05 น.ค่ะพบกับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นของปากท้องค่าครองชีพของคนไทยท่ามกลางวิกฤตพลังงานเช่นนี้รวมถึงการที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เวทีโลกในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกค่ะ
2: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละ10,000ตอนนี้ขายได้เดือนละ50,000บาท
3: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
4: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
1: รายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ส่งผลถึงค่าครองชีพของคนไทยรัฐบาลเลือกเดินหน้าไทยช่วยไทยเฟส2ไม่เพียงเพื่อประคองกำลังซื้อแต่เพื่อจะเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ค้าระหว่างรากฐานการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่เวทีโลกในฐานะเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกพบกันวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประดิษฐ์ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีเพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT ร่วมถึงออกอากาศผ่านทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 9:30 น.ค่ะ
0: สวัสดีเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาดูข่าวกันต่อนะครับ

ังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก16วันข้างหน้านะครับโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือ

0: พื่อเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกครับโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมการแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมการส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเยือน3ประเทศค่ะญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรซึ่งล่าสุดท่านนายกพร้อมกับคณะก็เดินทางถึงสหราชอาณาจักรแล้วเตรียมหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลและภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรขยายโอกาสและการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศค่ะวันนี้เวลา 9:35 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการในการหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลและภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรรวมถึงผู้บริหาร UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และ Rolls-Royce โดยจะมีการกล่าวสุนทรพจน์และร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครับวันนี้กลุ่มของนายสนธิลิ้มทองกุลเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้กกต.ทบทวนมติคดีเลือกสว.ขณะที่พรรคประชาชนเองก็มีการยื่นปปช.ให้สอบ7กกต.หลังมีมติเรื่องของการหัวเลือกสว.นะครับนายสนธิลิ้มทองกุลครับพร้อมด้วยผู้สนับสนุนครับเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อยื่นแถลงการเรียกร้องให้กกต.นั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมจากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสว.โดยเรียกร้องให้กกต.เร่งทบทวนมติเดิมใหม่ทั้งหมดซึ่งหากกกต.ยังคงเพิกเฉยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายภาคประชาชนก็จะยื่นคำร้องทุกกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายกับกกต.ต่อไปสำหรับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่วันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่ง2ห้องทั้งในและนอกเครื่องแบบวางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรอบบริเวณอาคารอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีการขึ้นรถขยายเสียงปราศรายโจมตีทางกกต.ก่อนที่จะเข้ายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการกับตัวแทนของกกต.ด้วยนะครับขณะที่พรรคประชาชนครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำคณะส.ส.ของพรรคยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้มีการตั้งคณะไต่สวนคดีเลือกสว.กับทางกกต.นายณัฐพงษ์กล่าวว่าคำร้องนั้นไม่ได้มีแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติของกกต.แต่ว่ายังมีพฤติการตั้งแต่การทำหน้าที่ช่วงการก่อนการลงมติด้วยรวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นซึ่งการยื่นคำร้องต่อปปช.ถือเป็นช่องทางที่พรรคการเมืองนั้นสามารถทำได้ครับนายณัฐพงษ์ยังระบุด้วยว่าพรรคประชาชนไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.ทั้ง7คนใครถูกหรือใครผิดแต่ว่าองค์กรอิสระต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ให้มีความโปร่งใสทางพรรคจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับมูลนิธิเทียนฟ้าหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนจัดงานวันไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ภายใต้ชื่อดอกไม้เบ่งบานบนดวงจันทร์เมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ปิดเผยว่างานเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาอย่างยาวนานซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และการยังช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวตลอดจนช่วยการรักษาและเผยแพร่ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนเทศกาลไหว้พระจันทร์จึงถือเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างสองวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ธรรมไทยกับจีนโดยงาม9เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวในเชิงประสบการณ์ได้ในอนาคตโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำปีไหว้ฟ้าดินไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าเย่เหล่าผู้เฒ่าจันทราและตัดขนมไหว้พระจันทร์ขนาด 1.20 เมตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนค่ะ
1: ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆใน NBT Recap นะครับ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสถานที่ราชการอาคารสำนักงานสถานศึกษาและอาคารบ้านเรือนเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน2569รวมถึงให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในวันที่28กันยายนเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทยและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยในปี2509ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยตีจักรพงศ์อาสานอกเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาผลัดที่2ประจำปี2569ที่ลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีนักเรียนพลกองประจำการเข้าร่วม 2,899 นายโดยจัดกำลังเป็น4กองพัน20กองร้อยและ1กองร้อยวิ่งสวนสนามเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งและความพร้อมเพียงเป็นผลจากการฝึกตลอดระยะเวลา8สัปดาห์สำหรับการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากพลเรือนสู่การเป็นทหารเรือที่สง่างามพร้อมรับการถ่ายทอดวิชาการทหารเรือเบื้องต้นตลอดจนได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ33ปีโดยมีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พรหมดำผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและนายศักดินาถสนธิศักดิ์โยธินผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคเครือข่ายด้านแรงงานและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมแสดงความยินดีซึ่งกระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการบริหารและคุ้มครองแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างหลักประกันทางสังคมรวมถึงส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยตลอด33ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาภาคแรงงานไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างต่อเนื่องอริสาหลอดทองไพศาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับแกร็บประเทศไทยระบุว่าช่วงไตรมาสที่4ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคาดการว่าในปี2569จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิกว่า67ล้านคนทำให้ต้องเร่งเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยคาดว่ายอดใช้บริการเรียกรถภายในสนามบินจะเพิ่มขึ้นถึง 35-40% เมื่อเทียบกับช่วงปกติจึงขยายจุดรับผู้โดยสารบริเวณชั้น1ประตู4สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มเป็น12เลนพร้อมนำระบบพินมาใช้

ัดคิวและจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับที่พร้อมให้บริการช่วยลดเวลารอรถได้ 40% และผู้ใช้บริการกว่า 98% ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ5ดาวนอกจากนี้ยังเตรียมเปิดตัว Airport Pickup ในไตรมาส4ซึ่งเป็นบริการจองรถล่วงหน้าผู้โดยสารสามารถระบุหมายเลขเที่ยวบินเพื่อให้ระบบติดตามสถานะเที่ยวบินแบบเรียลไทม์และปรับเวลานัดรับให้สอดคล้องกับเวลาที่เครื่องบินช้าระบบจะปรับเวลารับรถให้โดยการทักษิรันฤทธิ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพร้อมด้วยน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกล่องจังหวัดบึงกาฬโดยหมวกกันน็อกที่ได้รับจะนำเข้าสู่ธนาคารหมวกกันน็อกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กที่ครอบครัวยังขาดอุปกรณ์สามารถยืมไปใช้งานได้พร้อมพัฒนาระบบธนาคารหมวกกันน็อกให้เป็นต้นแบบในการส่งต่ออุปกรณ์ให้กับเด็กๆอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันยังมีการบัตรที่ถูกต้องอีกด้วย

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศไปเริ่มที่ความพยายามของกัมพูชาในการที่แสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่ากำลังปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังโดยเปิดเผยนะคะว่ากำลังตามล่าตัวการใหญ่ค่ะในฉายสินาริศเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาผู้ที่รับผิดชอบในการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์เปิดเผยหลังจากที่ร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดขึ้นในกรุงพนมเปญบอกว่าขณะนี้ทางกัมพูชากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเข้าจับกุมและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เชื่อว่าเป็นตัวการใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งยังจับกุมผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเจ้าของอาคารที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ผู้สนับสนุนและผู้ที่ให้การคุ้มครองอีกด้วยแต่ก็ชี้ว่าการดำเนินการก็ต้องจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาเขาจึงมองว่าการประชุมกับนานาชาติเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้การเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยมีความรวดเร็วเพราะว่าหากล่าช้าอาจจะทำให้ผู้ต้องสงสัยเหล่านั้นไหวตัวได้ทันและหลบหนีไปได้ก่อนสำหรับการประชุมว่าด้วยการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์มีตัวแทนจากประเทศต่างๆ10ประเทศเข้าร่วมในการประชุมรวมถึงสหรัฐและจีนซึ่งเป็น2ประเทศที่กดดันกัมพูชาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกัมพูชาได้ประกาศตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าสามารถปราบปรามแหล่งสแกมเมอร์ใหญ่ๆในประเทศได้หมดแล้วและก็ยอมรับว่ายังเหลือแก๊งขนาดย่อมที่ซ่อนตัวปฏิบัติการอยู่ตามสถานที่เล็กๆยกตัวอย่างเช่นห้องเช่าหรือว่าห้องพักตามโรงแรมโดยเหตุที่กลุ่มเหล่านี้สามารถเปลี่ยนที่กบดานได้อย่างง่ายดายค่ะ
1: ส่วนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็หลายคนมองว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่

0: เรื่องที่ง่ายเนื่องจากเชื่อครับว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐคอยหนุนอยู่เบื้องหลังอีกทั้งยังมีเครือข่ายธุรกิจสีเทาของปรินท์กรุ๊ปเปิดเป็นแหล่งฟอกเงินของขบวนการช่อโกงอยู่ด้วยครับยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามอีกนะครับเริ่มต้นกันที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติของผู้นำอิสราเอลซึ่งก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากหลายชาติครับ
1: ผู้แทนนานาชาติต่างแสดงปฏิกิริยารุนแรงต่อการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลโดยยังไม่ทันที่เขาจะได้กล่าวถ้อยคำใดๆก็ปรากฏว่าผู้แทนเหล่านั้นได้พากันลุกเดินออกจากที่ประชุมพร้อมส่งเสียงโห่จนที่ประชุมว่างโล่งไปถนัดตาซึ่งก็เป็นการวอล์กเอาท์เพื่อประท้วงต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่มีต่อฉนวนกาซาและหูไม่ใส่ใจโดยเขาได้เรียกกลุ่มคนที่ลุกออกไปว่าเป็นพวกคนเขลาทางศีลธรรมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ทำเนียบขาวโดยเขาย้ำแก่ทรัมป์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐดำเนินนโยบายที่เป็นการสนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันและติดต่อไต้หวันอย่างระมัดระวังเนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยยอมรับจีนในฐานะเป็นเจ้าของเกาะไต้หวันแม้สหรัฐจะถือนโยบายจีนเดียวนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังร่วมหารือกันถึงสงครามอิหร่านซึ่งในสีได้แสดงความประสงค์ที่จะให้สหรัฐกับอิหร่านหวนกลับมายึดมั่นในบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่เป็นแนวทางไปสู่การยุติสงครามด้านนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็บรรลุข้อตกลงขยายเวลาพักรบสงครามการค้ากับจีนออกไปอีก2เดือนในระหว่างที่เขาได้พบเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีจีนที่นครนิวยอร์กซึ่งจะทำให้ทั้งสองชาติไม่ดำเนินนโยบายตอบโต้ทางการค้าต่อกันไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อยักษ์ใหญ่ที่เขาได้สั่งห้ามเข้าทำข่าวภายในทำเนียบขาวล่าสุดทำเนียบขาวก็ได้เปิดทางให้ผู้สื่อข่าวจาก CNN และ MS Now กลับเข้ามารายงานข่าวภายในบริเวณทำเนียบขาวได้อีกครั้งตามคำสั่งศาลที่มีออกมาให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ์การเข้าทำข่าวของสำนักข่าวเหล่านั้นอย่างไรก็ตามยังไม่เห็นผู้สื่อข่าวของ Politico อีกแห่งจากที่เคยมีการเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ในกองเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนของกองทัพสหรัฐพยายามฆ่าตัวตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเกิดความเครียดล่าสุดสื่อ CBS News ได้นำข้อความในจดหมายของรักษาการนายกรัฐมนตรีกระทรวงกองทัพเรือสหรัฐที่ได้เขียนตอบเรื่องนิวยอร์กมาเปิดเผยโดยจดหมายระบุว่าเหตุเกิดขึ้น8ครั้งนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและมี2ครั้งเกิดขึ้นในระหว่างสงครามกับอิหร่านแต่ไม่มีกรณีการเสียชีวิตเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือแถลงยืนยันการเป็นรัฐนิวเคลียร์โดยบอกว่าเกาหลีเหนือจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ตลอดไปซึ่งถือเป็นท่าทีปฏิเสธข้อเรียกร้องครั้งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ต้องการให้เกาหลีเหนือร่วมมือทำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดนิวเคลียร์รัฐบาลอินเดียออกกฎระเบียบใหม่ตามการผลักดันของสำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารโดยจะห้ามขายอาหารที่มีไขมันเกลือและน้ำตาลสูงในพื้นที่รัศมี50เมตรจากโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงของเด็กๆต่อการบริโภคอาหารขยะหลังพบแนวโน้มผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กคาดว่ากฎระเบียบดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆรวมทั้งร้านค้าร้านอาหารและแผงขายอาหารเล็กๆในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนซึ่งมีถึง 1,470,000 แห่ง Starbucks แฟรนไชส์ธุรกิจกาแฟยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเตรียมปิดอีก250สาขาในอเมริกาเหนือภายในสัปดาห์ได้ปิดสาขาไปเมื่อปีที่แล้ว627สาขาในอเมริกาเหนือและยุโรปน่าพอใจ
2: แต่ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
4: ก็มีผลกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทำให้กีฬาไทยได้เหรียญทองที่7นะครับ
2: โอ้ดีเลยเลยค่ะ
5: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยครับกรีธาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นางโอย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมวันที่2ไฮไลท์ก็อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายนะครับภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีซึ่งสร้าง

0: ติใหม่ในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านี้ 9.91 วินาทีทำลายสถิติเดิมเอเชียนเกมส์ของซูปินเทียนนักวิ่งจีนซึ่งเคยทำไว้ 9.92 วินาทีในเอเชียนเกมส์2018ครับทำให้บิวเป็นเต็งหนึ่งในรอบไฟนอลปรากฏว่าภูริพลแม้จะออกตัวไม่ดีแต่ก็มาเร่งในช่วงกลางและก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยสถิติ 9.90 วินาทีเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองด้วยนะครับสำหรับเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ของไทยครั้งล่าสุดต้องย้อนไปถึง48ปีที่แล้วในเอเชียนเกมส์ครั้งที่8ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1978ครั้งนั้นเป็นสุชาติแจสุรภาพที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 10.44 วินาทีครับ
1: ก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากที่คว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้แต่ก็หลังจากแข่งรอบรองเสร็จผมก็ระหว่างรอกับรอบชิงก็ไม่เคยเต้นนี้มาก่อนครับเป็นคนที่แบบไม่เคยตื่นเต้นรู้สึกนี้มาก่อนแล้วก็ตอนวอร์มเลยก็รู้สึกกดดันตัวเองมากครับเพราะตัวคุมเด้งไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยแต่คนเขาก็ดูเราออกว่าแบบมันเป็นอะไรไงนะเพราะเดินมาคุยกับเราเพราะว่าคุณต้องเอาชนะแบบเขาให้ได้แล้วแบบไม่มีใครอ่อนให้คุณหรอกครับอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างงี้ครับผมก็รู้สึกแบบมีแรงขึ้นมาบ้างนะดูดีใจมากเลยครับผมก็เขาแรกก็ตั้งเป้าไว้98แต่ว่ารู้สึกว่ารอบชิงก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเลยออกเรียกชั้นจะช้าไปนิดนึงเลยครับผมแต่ก็ภูมิใจเองมากที่คว้าเหรียญทองให้คนไทยได้ตามที่พูดไปครับผม
0: ส่วนด้านวิ่ง100เมตรหญิง2นักวิ่งไทยผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศจิรภัทรขาดอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ5เวลา 11.46 วินาทีและสุกันดาเพชรรักษาเข้าอันดับ6เวลา 11.48 วินาทีเหรียญทองเป็นของเฉินยู่เจียแชมป์เก่าจากจีนเวลา 11.06 วินาทีทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2002ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เหรียญเงินเป็นของชันติเปเรราจากสิงคโปร์ 11.21 วินาทีเหรียญทองแดงอีดีเดียงโอเดียงจากบาเรน 11.33 วินาทีครับตะกร้อสาวไทยชนะเกาหลีใต้2-0คว้าเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงครับการแข่งขันตะกร้อทีมชุดนะครับรอบชิงชนะเลิศทีมชุดหญิงไทยในชุดสีแดงลงสนามพบเกาหลีใต้คู่นี้เจอกันมาในนัดสุดท้ายของรอบแรกไทยเคยชนะมา3-0ทีมเกมวันนี้ทีมตะกร้อสาวไทยมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นครับทีมไทยเอส่งนิภาพรสรุปพลเป็นตัวเซิร์ฟวิไลวันโคตรพรมเป็นตัวฟาดและมัสยาดวงศรีเป็นตัวชงเซตแรกเบียดสู้กันสนุกผลัดกันทำคะแนนทีมไทยทำได้ดีกว่าในช่วงท้ายเซตชนะไปก่อน15-13จากนั้นเซตที่2ทีมไทยโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับทำคะแนนทิ้งห่างเอาชนะไป15-5ทำให้ไทยขึ้นนำก่อน1-0ทีมครับจากนั้นทีมไทยบีส่งอติการคงแก้วเป็นตัวเซิร์ฟรัศมีทองโสตัวฟาดและแก้วใจพุ่มสว่างแก้วเป็นตัวชงโดยทีมไทยบียังคงโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องทำคะแนนทิ้งห่างแล้วชนะไปทั้ง2เซตครับ15-7และ15-6ทำให้ไทยชนะ2-0ทีมคว้าเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงได้ตามเป้าหมายและเป็นเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้และเป็นการคว้าแชมป์ทีมชุดสมัยที่5ติดต่อกันด้วยครับ
2: หนูก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่กีฬาตะกร้อเป็นเหรียญทองที่เป็นความหวังของคนไทยอะค่ะคือพวกหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้ภูมิใจค่ะพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะแบบภายในปี2ปีนี้คือเขาสามารถฟาดแข่งกับเราได้ก็ดีมากเลยค่ะก็มีกดดันแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนจากที่เราเคยเล่นแบบเต็มขาดตอนนี้มันเป็นเริ่มสูสีกันแล้วค่ะรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากภูมิใจด้วยเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของหนูด้วยค่ะ
3: ก็พยายามที่จะกินเราให้ได้เขาก็ประคองมาด้วยความที่เขาประคองเขาก็เลยแบบเสียน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบหาจุดเปิดยังจับทางเขาไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีสลับแลกแต้มกันหน่อยค่ะแล้วก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าแบบปิดได้2-0ก็โอเคค่ะ
0: ทางด้านทีมชุดชายนะครับคู่ปรับตัวการของไทยเจอกับมาเลเซียเป็นคู่ปรับตลอดการนะครับทีมไทยนั้นเป็นแชมป์มา7สมัยรวดตั้งแต่ปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเมื่อ28ปีที่แล้วทีมไทยเอส่งพรเทพถิ่นบางโบนตัวเซิร์ฟมรคินพันมกรตัวชงและปูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดและเป็นมาเลเซียที่ชนะไปก่อนนะครับ2-1เซตขึ้นนำ1-0ทีมจากนั้นไทยบีส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเซิร์ฟวุฒินันท์คำสนอตัวชงและธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวฟาดสุดท้ายยังเล่นได้ไม่ดีครับมาเลเซียชนะอีก2-0เซต15-13 15-10ทำให้มาเลเซียชนะไทย2-0ทีมมาเลเซียก็กลับมาคว้าแชมป์ตะกร้อทีมชุดชายครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนไทยก็เสียบัลลังก์แชมป์ที่ครองมานาน7สมัยหรือว่า28ปีครับ รัสวดียอดสารจอมพลังสาวไทยก็คว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักในรุ่น57กิโลกรัมจริงครับการแข่งขันยกน้ำหนักนะครับที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัสวดียอดสารจอมพลังสาวไทยท่าสแนชยกผ่านทั้ง3ครั้งน้ำหนัก92 95และ97กิโลกรัมจากนั้นท่าเกรียนเจิร์กยกครั้งแรก122กิโลกรัมการันตีเหรียญเงินเจ้าตัวมีการตะคริวขึ้นบริเวณขาทั้ง2ข้างจึงไม่ขอออกมายกในครั้งที่2และ3ครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่219กิโลกรัมก็ดีพอที่จะคว้าเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยครับเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวมยกได้238กิโลกรัมเหรียญทองแดงเป็นของเฉินกวนหลิงจากไต้หวันน้ำหนักรวม217กิโลกรัมครับสรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเหรียญเงินได้จากสุรสวัสดียอดสารรุ่น57กิโลกรัมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมหญิงและธีรพงศ์ศิราชัยรุ่น60กิโลกรัมชายครับไทยเบฟเอสโคล่ามอบเงิน20ล้านบาทร่วมฉลองความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับนายฐาปนะศรีวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเรตจำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการสร้างผลงานสำคัญบนเวทีระดับนานาชาตินะครับในการแห่งความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ที่รอคอยมากว่า60ปีในครั้งนี้ไทยเบฟและเอสโคล่ามอบเงินสนับสนุนจำนวน20ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1มอบให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและคณะผู้ฝึกสอนจำนวน12ล้านบาทและส่วนที่2มอบให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลไทยสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2028จำนวน8ล้านบาทโดยมีคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเก่งไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนรวมถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับและก็รุ่นพี่7เซียนมาร่วมในงานรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ด้วยนะครับความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์เริ่มต้นจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรายการ AVC Women's Volleyball Continental Championship ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซตในการคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยขณะที่กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมลูกยางสาวไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที

0: คนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตว่าให้ไม่สิ้นสุด

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ชมข่าวกีฬากันต่อครับสงขลาจัดมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลนะครับนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลโดยนำมวยไทยมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตั้งเป้ามีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีเผยแพร่มวยไทยสู่สากลและเป็นกลไกฟื้นฟูเศรษฐกิจผลักดันสงขลาเป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาGlobal มวยไทยสงขลาเฟสติวัลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนณลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสุรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิลาจังหวัดสงขลาโดยจะมีคลินิกมวยไทยมาสเตอร์คลาสสอนทักษะมวยไทยโดยนักกีฬาอาชีพการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยคีตะมวยไทยและการแข่งขันมวยไทยรวม7คู่พร้อมด้วยเวทีเสวนากีฬามวยไทยสู่สากลและ Global มวยไทย Challenge หรือ GMC การออกกำลังกายด้วย

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแฮนด์บอลต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตและยกระดับวงการแฮนด์บอลไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลโดยมี10ทีมแบ่งเป็นชาย5ทีมหญิง5ทีมรวม260คนร่วมชิงชัยในรายการนี้ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและคณะกรรมการทุกภาคส่วนของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลและของจังหวัดสมุทรสาครที่ร่วมกันเปิดโอกาสให้เด็กนักกีฬาที่มาจากทุกประเทศและทั่วประเทศนะได้มีโอกาสได้มาแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศต่อไปโอกาสเดียวกันทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลก็จะคัดเลือกนักกีฬาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลที่จะส่งไปร่วมแข่งขันในมิติหลายมิติเพื่อเป็นนักกีฬาของทีมชาติไทยที่มีศักยภาพร่วมกันในกีฬากับกีฬาทั่วไปซึ่งได้สรุปว่าสมาคมแฮนด์บอลนั้นได้ประสบผลสำเร็จได้รับการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันยูเอสเกมซึ่งเป็นทีมชุดเดียวและนอกจากนี้ก็จะมีการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับเอเชียและส่งนักร่วมแข่งขันระดับโลกต่อไปด้วยครับ
0: คณะผู้แข่งขันในวันแรกทีมชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเจ้าภาพในเสื้อส้มพบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คู่นี้สูสีครับเป็นนักขว้างหนุ่มจากเกษตรศาสตร์รองแชมป์เก่าเอาชนะมกช.สมุทรสาครซึ่งใช้เยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียไปขาด140ต่อ26กับชัยนัดแรกครับส่วนในประเภททีมหญิงนัดแรกมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับประเดิมเก็บชัยเหนือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสกอร์27ต่อ21ประตูครับสำหรับแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยจะดวลแบบพบกันหมดทั้งชายและหญิงเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ประเทศไทยซึ่งจะชิงชัยวันที่25ไปจนถึงวันที่29กันยายนณมกช.สมุทรสาครเริ่มเวลา 10:00 นในทุกวันครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณครับส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศเมืองชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกครับที่เวลานี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็มีกระแสลมแรงซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งและมีกำลังลมแรงเท่ากับพายุระดับ4ครับ
3: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: าดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ก่อนเลิกเรียนวันนี้มาทบทวนความหมายของกัลยาณมิตรกันหน่อยใครตอบได้ยกมือเลยจ้ากัลยาณมิตรคือผู้แนะนำสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือด้วยความจริงใจค่ะเก่งมากมัดมี่กัลยาณมิตรคือผู้แนะนำสิ่งดีๆหรือเรียกง่ายๆว่าเพื่อนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอให้คำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถถ้าเห็นเพื่อนทำอะไรไม่ดีก็คอยแนะนำว่ากล่าวตักเตือนตรงข้ามกับบาปมิตรคือเพื่อนชั่วชอบชักชวนให้ทำแต่เรื่องไม่ดีชอบเอาเปรียบหวังแต่ผลประโยชน์ดีแต่พูดพอเดือดร้อนก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่อหน้าพูดดีลับหลังนินทา
1: ข้าก็เป็นเพื่อนดีนะข้าสอนเพื่อนเล่นเกมจนเก่งชนะทุกด่าเลย
0: ถ้าเจ้าเป็นเพื่อนดีก็ควรจะเตือนเพื่อนไม่ให้เล่นเกมมากเกินไปชวนเพื่อนทำการบ้านอ่านหนังสือสอบชวนไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเพื่อนดีนะตาน้อย
1: โหย
0: ทุกคนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะวันนี้เลิกเรียนได้จ้า
1: เย้
2: เลิกเรียนแล้ว
1: นี่เล่นเกมดีกว่า
3: คือการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนสืบสาวหาเหตุผลจนเห็นตามความเป็นจริงโอ๊ยทำไมเสียงดังแบบนี้นี่พวกเจ้าช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมข้าอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง
1: อ่านไม่ได้เองแล้วมาโทษพวกข้าเหรอ
3: แต่นี่ห้องเรียนนะแล้วก็ใกล้จะสอบแล้วพวกเจ้าไม่ทบทวนบทเรียนเหรอ
1: ทบทวนทำไมอ่านไปก็ตกอยู่ดี
3: ไม่มีทางสอบตกหรอกถ้าพวกเจ้าขยันเรียนคราวที่แล้วถ้าข้าไม่ช่วยติวให้พวกเจ้าก็คงสำชันไปแล้วจะไม่ได้หรอ
1: พูดเรื่องอะไรของเจ้าข้าลืมไปแล้วเอ้ยแบดบอทไม่นะข้าอยากเล่นเกมต่อฮะนี่ล่ะเอาไอ้กระดาษของเจ้ามาให้ข้า
3: ไม่นะอย่าเอาของข้าไป
1: เอามาให้ข้าข้าจะเล่นเกมนี่เจ้ากล้าขัดใจข้าเหรอข้าโมโหแล้วนะ
0: เสียงดังโครงคราม
4: โอ้คือ
0: แล้วนั่นไอ้กระดานของใครตะน้อย
4: ของมัดหมี
0: ่แล้วทำไมไปอยู่กับเจ้าได้มัดหมี่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูฟังเดี๋ยวนี
4: ้ตะน้อย
3: น้อยหนุ่มสมจุกเล่นเกมกันเสียงดังข้าเขาไปห้ามแต่กลับโดนแย่งไอ้กระดานไปแล้วมันก็ตกแตกเจ้าขาครูพินฟ้า
0: พวกเจ้าแอบเล่นเกมในโรงเรียนส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นแถมยังทำให้ข้าวของของเพื่อนเสียหายอีก
5: พวกเราผิดไปแล้วขอรับ
0: ดีในเมื่อรู้ตัวว่าผิดก็ไปถูพื้นทางเดินโรงเรียนทุกเย็นแล้วทำแบบฝึกหัดบทที่50ถึง200มาส่งครูอาทิตย์หน้า
5: บทที่50ถึง200
0: ทำไมน้อยไปหรอ
6: น่ากลัวจัง
5: เอ้ยไม่เลยไม่เลยกำลังดีขอรับ
0: ดีมากงั้นไปทำเดี๋ยวนี้เลย

0: พวกเราถึงโดนทำโทษแบบนี
1: ้ใช่ต้องหาทางเอาคืนฮ่าๆนึกออกแล้ว
0: ทำไงอ่ะทำให้ยายนั่นเป็นพวกเรายังไงล่ะ
2: แล้วตะนอยก็เริ่มแผนการยุยงเพื่อนๆให้ไม่ชอบหน้ามัดหมี่เพื่อกดดันให้มัดหมี่ยอมมาเป็นพวกเดียวกับตน
0: อย่าไปยุ่งกับมัดหมี่นะนิสัยไม่ดีเลย
3: ใช่ๆขี้ฟ้องทำให้พวกเราเดือดร้อน
4: ว้ายจริงเหรอเนี
3: ่
4: ย
3: แย่ที่สุดเลยคนอะไร
5: เล่นอะไรน่าสนุกจังข้าเล่นด้วยสิ
3: ขยายเล่นด้วยเนี่ย
6: พวกเราไปกันดีกว่า
7: เดี๋ยวโดนจดชื่อฟ้องครู
8: ใช่ๆๆคนขี้ฟ้อง
9: ข้าไม่ใช่คนขี้ฟ้องนะ
10: ไม่ใช่ได้ไง
1: แผนการของข้าก็สำเร็จ
9: ทำไมทุกคนเข้าใจข้าผิดกันหมดเลยข้าไม่ได้ตั้งใจให้พวกตะน้อยถูกลงโทษสักหน่อย
10: จ
9: ริง
10: ๆ
9: พวกเจ้าเล่นอะไรเนี่ย
0: เจ้าทำให้พวกข้าต้องโดนลงโทษ
9: เรื่องนั้นข้าไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษ
1: พวกข้ารับคำขอโทษก่อนได้นะ
9: ขอแค่พวกเจ้าไม่โกรธค่ะจะให้ข้าทำอะไรก็ได้บอกมาเลย
1: ง่ายมากแค่โดดเรียนไปกับพวกข้าเจ้าทำได้ไหมล่ะ
9: ฮะโดดเรียนงั้นเหรอ
1: ยี่ห้า
9: นี่มันต้นไม้ของโรงเรียนนะ
2: มัดหมี่จะยอมขโมยผลไม้ของโรงเรียนทำตัวเกเรตามที่ตะนอยสั่งหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
12: นี่ศิลาเพื่อนรักมาเล่นตอบคำถามกันดีกว่า
13: คำถามอีกแล้วเหรอเจ้าเป็นเครื่องผลิตคำถามหรือไงเนี่ยเจ้าปัน
12: ถามมาถามมากัลยาณมิตรคือเพื่อนดีผู้แนะนำสิ่งดีๆไหนตอบมาสิว่าข้อไหนไม่ใช่คุณสมบัติของกัลยาณมิตรข้อ1ชอบยุยงให้เพื่อนทำร้ายคนอื่นข้อ2ช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจข้อ3คอยตักเตือนเมื่อเพื่อนทำไม่ดี
13: เห็นอย่างนี้ข้าก็ฉลาดนะก็ต้องข้อ1นะสิแบบนี้เรียกว่าเพื่อนชั่ว
12: นี่ไม่ได้ด่าข้าอยู่ใช่ไหม
13: เจ้าเป็นเพื่อนดีของข้าต่างหากล่ะเจ้าปัน
11: เย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
12: ในตอนต่อไปเจ้าปันเห็นปีศาจเพื่อนชั่วในตัวตะน้อย
14: เอ้ยทำไงล่ะทีนี้ศิลาจะช่วยให้ตะน้อยแยกเพื่อนดีกับเพื่อนชั่วออกจากกันได้ยังไงเอาใจช่วยด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มายาตอนที่21โยนิโสมนสิการกัลยาณมิตรตอนที่2
1: ย่า
2: เฮ้ยฮ่าฮึฮึ
3: ฮึนี่อย่างเป็นเลย
1: ย่าแจ๋วทางสะดวกมัดหมี่เก็บลูกสีแดงๆบนต้นนั้นมาเลยเอามาหลายๆลูก
3: แต่นี่มันต้นไม้ของโรงเรียนนะก็ได้ก็ได้ฮึฮึฮึจะถึงมีเนี่ยฮึฮึฮึ
1: ต้องงี้สิไปเก็บต้นอื่นกันต่อเถอะ
4: ว้าวได
5: ้อะไรกันเด็กพวกนี้นี่ไม่ระวังคนแก่บ้างเลยไม่ไหวไม่ไหวข้าขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยนะท่านยาย
1: ยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำย
6: ำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำยำ
1: ก็พวกข้าโดดเรียนมาไงล่ะไม่น่าถาม
3: จะโดดเรียนทั้งทีไปที่ไกลกว่านี้ไม่เป็นหรือไง
1: ไม่สน
3: ดูท่าทางเจ้าไม่น่าเกเรทำไมโดดเรียนมากับพวกนี้ได
7: ้ข้าก็แค่อยากให้พวกเขาหายโกรธที่โดนครูลงโทษเพราะข้า
6: ด้วยการทำตัวเกเรโดดเรียนเป็นเพื่อนเนี่ยนะ
1: แน่นอนเพื่อนที่ดีย่อมต้องไม่ขัดใจเพื่อนใช่เพื่อนกันทำอะไรด้วยกันไปไหนไปกัน
6: ศิลาข้าว่าเด็กพวกนี้ต้องมีอะไรแปลกๆอยู่แน่ๆเฮ้ยปีศาจ
3: ฮะมีปีศาจอีกแล้วเหรอสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา

0: จริงปีศาจเพื่อนชั่วนิสัยชอบชักจูงให้ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีนำไปสู่ความเสื่อม
1: ที่แท้ก็เจ้าปีศาจเพื่อนชั่วนี่เองมินน่าชวนกันทำผิดตลอด
2: มองเห็นข้าได้ยังไงเนี่ย
1: เจ้าทำให้เด็กๆหลงผิดข้าไม่ปล่อยไว้แน่ศิลาสู้ๆสู้ๆ
3: ออกมาเลย
2: ให้ชอบมาวืดวืดให้หลบได้เฉยอะไรอะไร
1: เส้นข้าละ
2: ง่ายไปมั้ง
1: เ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
1: ฮ้ยน้อยแน่เจ้าปีศาจเฮ้ยย
2: ายอะไร
1: พลาดอีกแล้วงั้นต้องเจอนี่
2: เจออะไรจ๊ะ
1: ยายเฮ้ยเฮ้ยหมุน
2: หมุนแล้วหมุนหลบได้เป็นไงหมุนหมุนแล้วเจอมงหน่อย
4: สู้มันศิลาเจ้าปีศาจเพื่อนชั่วชอบชวนให้ทำแต่เรื่องไม่ดีทางแก้ก็คือเจ้าต้องทำให้ตะนอยแยกแยะเพื่อนดีกับเพื่อนชั่วให้ได้พลังของมันถึงจะลดลง
1: แล้วข้าจะทำให้ตะนอยแยกแยะได้ยังไงกันล่ะ
4: ก็ต้องพูดให้ตะนอยคิดตามความเป็นจริงว่าเพื่อนดีเป็นยังไงเพื่อนชั่วเป็นยังไงแบบไหนเป็นประโยชน์แบบไหนเป็นโทษจะได้ไม่หลงเชื่อผิดทาง
2: เพื่อนชั่วอะไรข้านี่แหละเพื่อนดีเพื่อนแท้พวกเจ้าน่ะไม่รู้อะไรอย่ามายุ่งดีกว่านะ
1: หยุดหลอกลวงว่าเจ้าเป็นเพื่อนดีได้แล้วเพื่อนดีน่ะต้องชวนกันทำสิ่งดีๆต่างหาก
2: ข้าหลอกลวงตรงไหนมันทัดไหนว่าไงเจ้าหนูข้าเป็นเพื่อนที่ดีดีใช่ไหม
5: ใช่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยชวนข้าทำแต่เรื่องสนุกสนุก
2: บอกเข้าไปบอกเข้าไปไงได้ยินชัดไหมล่ะ
1: ตะน้อยนี่เจ้ากลายเป็นพวกเดียวกับเจ้าปีศาจเพื่อนชั่วแล้วรู้ตัวไหมไม่เชื่อก็ดูนี่สิ
5: เจ๊ยหน้าพาทำไมเป็นแบบนี
2: ้เฮ้ยไม่เห็นต้องตกใจอะไรเลยนี่เพื่อนกันก็ต้องเหมือนกันดิ
1: ตะน้อยคิดให้ดีๆปีศาจนั้นไม่ใช่เพื่อนดีแต่เป็นเพื่อนชั่วชวนเจ้าทำแต่เรื่องชั่วร้ายนะ
2: เอ้ยอย่าไปฟังข้าต่างหากคือเพื่อนที่เข้าใจเจ้าที่สุดมา
5: โอ้ยตกลงเพื่อนดีหรือเพื่อนชั่วกันแน่ข้างงไปหมดแล้ว
1: ตะน้อยทบทวนสิ่งที่เจ้าทำให้ดีนะเพื่อนดีที่ไหนไปแย่งของของเพื่อนทำของเขาพังก็ไม่ขอโทษเพื่อนดีที่ไหนเขาชวนกันเล่นแต่เกมหนังสือไม่อ่านพากันสอบตกเพื่อนดีที่ไหนเขาชวนกันโดดเรียนไปขโมยของพาเพื่อนไปเป็นโจรแทนที่จะเรียนหนังสือ
5: ค่ะ
1: เจ้าคงเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆสินะแค่โดดเรียนแค่ขโมยผลไม้อีกหน่อยเจ้าคงขโมยของใหญ่ๆกว่านี้กลายเป็นมหาโจรตะน้อยสุดท้ายก็ถูกจับไปขังนั่งนอนๆขี้เกียจตัวเป็นขนอยู่ในกรงนี่คงเป็นอนาคตที่เจ้าต้องการสินะ
0: เมื่อตะนอยได้ย้อนคิดพิจารณาตามที่ศิลาบอกก็เกิดโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนสืบสาวหาเหตุผลจนเห็นตามความเป็นจริงว่าตนเองเป็นเพื่อนที่ไม่ดีมาตลอดมีแต่ชวนเพื่อนๆทำเรื่องเสื่อมเสียพาให้เสียคนตะนอยจึงเกิดความสำนึกผิดขึ้น
5: ข้าเป็นเพื่อนที่แย่มากตัวเองแย่คนเดียวไม่พอแล้วต่อไปนี้ข้าจะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ชวนเพื่อนทำเรื่องผิดๆอีกแล้ว
2: เฮ้ยเฮ้ยเออจะมาสำนึกผิดอะไรกันตอนนี้เล่าพลังข้าลดหัวบหัวปวดแล้ว
1: เฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาของเจ้าแล้วพลังสัมมาทิฏ
2: ฐิไว้ก่อน
1: จบเรื่องสักทีปีศาจในใจตะนอยหายไปแล้วน้อยโหน่งส้มจุกก็ไม่มีเหมือนกัน
4: ภารกิจเราก็จบลงด้วยดีว่าแต่ทำไมรอบนี้ท่านอาจารย์ไม่แวบมาหน้าแปลกจัง
1: แหม ท่านอาจารย์คงดีใจแย่ที่เจ้าบ่นคิดถึง
4: ใครคิดถึงกันล่ะข้าคิดถึงแต่ซาลาเปาเท่านั้นแหละ
0: ในที่สุดตะนอยก็กลับใจมาเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนมิตรภาพระหว่างเพื่อนจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนต่อไป
3: คำทำคำไทย
1: กระปันคำตรงกันข้ามกับกัลยาณมิตรคือคำว่าอะไรนะข้าลืมอีกแล้ว
4: คำว่าบาปมิตรไงล่ะบาปมิตรแปลว่าเพื่อนชั่วตรงข้ามกับกัลยาณมิตรที่แปลว่าเพื่อนดี
1: ฮ่าใช่ใช่ใช่ใช่ข้าจำได้แล้ว
4: แล้วเจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือนิสัยของบาปมิตรข้อ1คบเพื่อนเพราะหวังผลประโยชน์ข้อ2ต่อหน้าผู้ชมรับหลังนินทาข้อ3ไม่เคยช่วยเหลือเวลาเพื่อนเดือดร้อน
1: ใช่ทุกข้อเลยเจ้าปันดีนะที่ข้าไม่มีนิสัยแบบนี้เลย
4: อ๋อเหรอแล้วที่ชมข้าว่าหล่อฉลาดแต่รับหลังแอบนินทาว่าข้าเห็นแก่กินนี่เรียกว่าอะไร
1: นั่นข้าพูดเล่น
3: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปตะนอยน้อยโหน่งส้มจุกกลายเป็นคนใหม่เมื่อมีเพื่อนดีอย่างมัดหมี่คอยแนะนำมัดหมี่จะชวนไปทำดีอะไรบ้างติดตามชมกันนะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์กันไปแล้วแต่ว่าก็มีคำถามที่หลายๆคนนะครับสงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามาในกลุ่มนะครับว่าในเรื่องของสิทธิบัตรล่ะมีความแตกต่างจากลิขสิทธิ์อย่างไรแล้วอีกหนึ่งคำครับอนุสิทธิบัตรมันคืออะไรกันแน่เราจะมีวิธีการคุ้มครองผลงานที่เรารังสรรค์ออกมาได้อย่างไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทร์ศรีชื่นหรือว่าทนายฝ้ายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเคยคุยกันไปละเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจทวนกันอีกครั้งเพื่อใครลืมเพราะว่าคุยกันไปนานแล้วเหมือนกันเนาะลิขสิทธิ์เนี่ยครับมันคุ้มครองรวมถึงอะไรได้บ้าง
1: ขอทวนแบบเทียบเลยได้ไห
0: ม
1: กับหัวข้อวันนี้จะได้เห็นชัดๆเลย
0: ครับ
1: เพราะเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเข้ารายการน่ะก็ยังมีคนถามเลยนะว่าพี่คะลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญามันต่างกันยังไงคะฝ้ายจะบอกว่าสิ่งที่วันนี้เราคุยกันเมื่อกี้ที่คุณเบิร์ดพูดมาสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เหล่านี้เราเรียกในคำเดียวว่าทรัพย์สินทางปัญญาถ้าให้แปลเป็นภาษาชาวบ้านจากคำสมาสนธิเลย
0: ครับ
1: ออกมาจากปัญญาแล้วมันแปลงเป็นทรัพย์สินเขาจะคุ้มครองให้อันแรกเลยคือลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: ลิขสิทธิ์เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าจะไปจดลิขสิทธิ์ก่อนถึงจะเกิดความคุ้มครองเราเคยพูดกันไปในเทปก่อนหน้านี้ละว่า
0: ไม่ใช่
1: ลิขสิทธิ์เนี่ยมันเกิดทันทีนับแต่รังสรรค์ผลงาน
0: ครับ
1: ลิขสิทธิ์ก็จะมีอยู่ในงานหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรร
0: ม
1: งานเขียนเพลง
0: ครับ
1: วาดรูปแต่งนิยายเหล่านี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทันทีน
0: ับ
1: ตั้งแต่สร้างสรรค์งานการที่ฝ้ายสร้างสรรค์งานสมมติว่าฝ้ายวาดรูปนึงไปนะคะแล้วฝ้ายเอาไปโพสต์เนี่ยไม่จดลิขสิทธิ์อะไรเลยคุณเบิร์ดแชร์ไปไม่มีปัญหานะเพราะแชร์มันรู้ว่าแหล่งที่มาจากฝ้าย
0: ครับ
1: แต่วันนี้รูปฝ้ายมันสวยจังอะ
0: ไปอยู่ในปกหนังสือแล้ว
1: แล้วก็แบบไปปกหนังสือเอาไปขายผิดละเอาไปสกรีนเสื้อผิดละ
0: ครับ
1: แล้วจะมาถามฝ้ายว่าฝ้ายจดลิขสิทธิ์แล้วหรออ
0: ่ะก็แชร์เองก็เป็นคนโพสต์เองนี่
1: โพสต์เองสาธารณะลิขสิทธิ์เนี่ยฝ้ายเป็นเจ้าของ
0: ครับ
1: มันเกิดนับแต่ฝ้ายทำแล้วที่ถ้าฝ้ายมีผลงานตอนฝ้ายโอ้นั่งพิมพ์นิยายเรื่องนี้ฝ้ายมีตอนฝ้ายวาดภาพนี
0: ้
1: มันพิสูจน์ได้ว่านี่ฝ้ายทำ
0: ครับ
1: คุณเบิร์ดผิดแล้วแม้ว่าฝ้ายยังไม่ไปจดคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ตามนี่คือความหมายของคำว่าลิขสิทธิ
0: ์ครับ
1: คราวนี้มาดูสิทธิบัตรบ้างสิทธิบัตรเนี่ยเราเรียกกันว่า innovationถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือนวัตกรรม innovation คือสิ่งใหม่ๆที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
0: ครับ
1: มันอยู่ในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรอ่ะมันต่างกับลิขสิทธิ์ตรงที่พอทำมาแล้วเนี่ยต้องจดก่อนนะถึงจะคุ้มครอง
0: อ๋อไม่ใช่ว่าคิดมาเหมือนลิขสิทธิ์เนี่ยเราแค่คิดขึ้นมาทำมาแล้วยังไม่ต้องจดก็ได้คุ้มครองเลย
1: ถูกต้อง
0: ตั้งแต่วันที่รังสรรค์ผลงาน
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเป็นสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรเราจะต้องจดก่อนถ้าไม่งั้นก็คือไม่คุ้มครอง
1: ถูกต้อง
0: ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนคิดเป็นคนแรก
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง2สิ่งนี
1: ้ถูกต้องค่ะอันนี้ถ้าในภาษาเจ้าของธุรกิจ SME เนี่ยใครที่รู้เรื่องนี้ถือว่าได้เปรียบ
0: ครับ
1: นั่นรวมถึงเรื่องเครื่องหมายการค้าด้วยเคยเห็นใช่ไหมเสือพ่นไฟเคยเห็นยังแล้วเคยเห็นหมีพ่นไฟยัง
0: มี
1: รู้เรื่องค่าปรับโดนไป10ล้านหรือยังคะเรื่องนี
0: ้โดนปรับด้วยใช่ไหมครับ
1: อันนี้เราพูดได้นะเพราะมันเป็นข่าวหมีพ่นไฟโดนไป10ล้านเพราะอะไรคะเสือพ่นไฟไปจดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของเครื่องหมายการค้าไว้ว่าเวลาเสือต้องเอาโผล่มาจากหัวเสือหมีบอกว่าฉันออกมาจากหัวหมีฉันผิดอะไร
0: ก็นั่นน่ะสิคนละสัตว์คนละชนิดกัน
1: สัตว์คนละชนิดคนละประเภทแต่เครื่องหมายทางการค้านี้ทับพิสูจน์ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของเขาหมีโดนไป10ล้าน
0: โ
1: หนี่ไงคะนี่คืออาวุธทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
0: ครับ
1: อย่างในวันนี้ที่เรากำลังจะคุยกันเรื่องสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าเพราะทนายฝ้ายพูดถึง innovation นะก็จะนึกถึงในแง่ของอุตสาหกรรมถามว่าถูกไหมถูกต้องนะเพราะมันจะมีเครื่องจักรเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาแรง
0: ครับ
1: ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME ทั้งหลายเนี่ยเวลามี innovation อะไรเหล่านี้สามารถจดสิทธิบัตรได้เช่นกัน
0: ทีนี้ในการจดสิทธิบัตรมันยุ่งยากไหมครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี้ย ลิขสิทธิ์อะเรายังไม่จำเป็นต้องจด มันคุ้มครองอยู่แล้วหลายคนก็กังวลใจว่าอ่ะแล้วอย่างสิทธิบัตรเนี่ยโอ้โหมันต้องมีการจดก่อนไม่งั้นไม่คุ้มครองยากไหม
1: ถ้าเอาให้ฝ้ายที่ฝ้ายเคยจดให้ลูกค้านะ
0: ครับ
1: สำหรับตัวฝ้ายเองไม่ง่าย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เราจะได้รับก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเพราะสิทธิบัตรเนี่ยเอาเรื่องของสิทธิบัตรก่อนสิทธิบัตรเนี่ยคืออินโนเวชันคือนวัตกรรมการที่จะไปจดสิทธิบัตรได้นะคะจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ
0: ์
1: มีการประดิษฐ์ใหม
0: ่
1: เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได
0: ้ครับ
1: นะคะแล้วก็ยังไม่เคยเกิดมีขึ้นในประเทศการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเนี่ยมันทำได้เฉพาะในประเทศเรานะเราจดในประเทศเราแต่จะไปคุ้มครองที่ต่างประเทศเขามีเหมือนเราไม่ได้ทีนี้คุณเบิร์ตถามขั้นตอนการจดมาพอดีเลยสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรขั้นตอนการจดเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องของเนื้อหาการจดเนี่ยมันแตกต่างเมื่อกี้สิทธิบัตรฝ้ายบอกไปแล้วว่าสิทธิบัตรจะต้องเป็นการประดิษฐ
0: ์ครับ
1: เอาไปใช้ในอุตสาหกรร
0: ม
1: เป็นอะไรที่คิดขึ้นใหม
0: ่
1: สิทธิบัตรอันนี้คือสิทธิบัตรส่วนอนุสิทธิบัตรบอกว่าประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่แก้ไขประดิษฐ์จากอนุก็ได้แต่แก้ไขเล็กน้อย
0: ต่อยอดได
1: ้ต่อยอดมาจากไอ้ที่มีอยู่แล้วอ่ะเล็กน้อยนี่เขาเรียกว่าอนุสิทธิบัตร
0: ครับ
1: ส่วนทั้งสองแบบเนี่ยเวลาไปจดถามว่ายากไหมการที่เราจะบอกว่าเราประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยสิทธิบัตรมันแบ่งเป็นอีกสองประเภทในของสิทธิบัตรนะ
0: ครับ
1: อันแรกคือคุ้มครองเรื่องการออกแบบ
0: อ
1: ันที่สองคือคุ้มครองเรื่องสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: สมมติคุณเบิร์ตทำเครื่องกาแฟเครื่องนึงโอ้โหเครื่องกาแฟนี้ออกมาเป็นกาแฟที่แบบเป็นกาแฟสูตรใหม่เลยประดิษฐ์ที่มันไม่เหมือนกับของใครมาก่อน
0: ครับ
1: กรรมวิธีที่มันจะออกมาเป็นกาแฟเนี่ยจดในเรื่องของสิทธิบัตรในเรื่องของการประดิษฐ์แต่เครื่องทำกาแฟรูปลักษณ์แบบแปลกๆเลยเนี่ย
0: เป็นดีไซน์
1: เรื่องของการออกแบบสิทธิบัตรการออกแบบจดได้2อันนะ
0: แสดงว่ามันสามารถเราจำเป็นต้องจดควบคู่กันไหม
1: ถ้าเป็นไฟล์ควบคู่ไหนๆก็ขอไปแล้วแต่วิธีการจดเนี่ยอย่างที่คุณเบิร์ตถาม มันก็ต้องอธิบายว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมยังไง
0: ครับ
1: แล้วพอเราอธิบายได้ว่าสิ่งที่เราทำในการประดิษฐ์เนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีอย่างไรมาก่อนถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยเก้าอี้เนี่ยเรานั่งเก้าอี้อย่างนี้กัน
0: ครับ
1: สมมุติวันนี้ย้อนกลับไปสัก80ปีที่แล้วเก้าอี้นี่มันเคลื่อนที่ได้มั้ยคุณเบิร์ตเนี่ยไฟยกไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ไม่ได้
1: ติดล้อให้หน่อยได้มั้ย
0: เ
1: ป็นนวัตกรรมยัง
0: เป็นละ
1: ประดิษฐ์ยัง
0: ประดิษฐ์แล้ว
1: เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้มั้ย
0: ได้สิ
1: มีคนจดสิทธิบัตรยังมีแล้วหลังๆมามีเก้าอี้มีโชคด้วยไหม
0: มี
1: นี่ไง
0: พวกนี้มันก็คือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาแต่พอพูดแบบนี้ครับทนายฝ้ายโอ้โหหลายคนบอกว่านั่งดูในปัจจุบันยากละทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมันมีเกิดขึ้นมาอยู่แล้วแล้วการที่เราจะไปจดสิทธิบัตรอีกมันซ้ำซ้อนนะเพราะว่าบางทีเนี้ยบอกได้เลยว่ามันมีหมดแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นเราจะไปคิดอะไรใหม่ได้ยังไง
1: มันถึงเรียกว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไงคะถ้าเกิดว่าเรามีสติปัญญามากพอที่จะไปทำอะไรใหม
0: ่
1: แล้วสามารถอธิบายได้แล้วเราไปจดมันกลายเป็นของเราไฟเอาง่ายๆเลย หลายอย่างที่คุณเบิร์ตคิดว่าอันนี้มันมีอยู่แล้วไฟมีคำถามคุณเบิร์ตรู้ได้ยังไงว่าเขาจดแล้ว
0: บางครั้งมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าจดเสมอไป
1: ซึ่งสิทธิบัตรเมื่อกี้ฝ้ายบอกแล้วคุ้มครองเมื่อไหร่นะคะ
0: เมื่อจด
1: ถูกต้อง
0: ทีเนี้ยหลายคนเริ่มฟังตรงนี้เริ่มหัวหมอแล้วนะเริ่มมีเราสามารถไปเช็คได้ไหมครับ
1: เช็คได้ถ้าเช็คได้ด้วยการไปจดของเรานี่ไงสมมติวันนี้ฝ้ายบอกว่าฝ้ายฟังรายการนี้ไปละฝ้ายฟังรายการรอเธอมาคุยละเก้าอี้มีล้อแบบมีโชคเอ็นหมุนได้กี่องศาก็ว่าไปไม่รู้ล่ะสุ่มเอาแล้วกันวะไปจดเลยจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรก็ได้อะไรก็ได้อันใดอันหนึ่งก็จะมีการตรวจสอ
0: บ
1: การตรวจสอบนี้ไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะในไทยนะเพราะบางทีฝ้ายอาจจะเป็นคนที่แบบท่องเที่ยวทั่วโลกเจออันนี้มาที่จีนเอามาทำในไทยเขาก็จะตรวจก่อนว่าสิ่งประดิษฐ์นี้มันมีอยู่ต่างประเทศหรือเปล่
0: าม
1: ันไม่ใช่อินโนเวชันของคุณหรือเปล่าถ้ามันมีเรื่องนี้อาจจะจดไม่ได้แต่ถ้าคุณไปแตกยอดต่อปัญญาประดิษฐ์มาจากเขาอาจจะจดได้ในเรื่องของอนุสิทธิบัตรก็ได้สมมติว่าฝ้ายจดไปแล้วคุณเบิร์ตบอกว่าคุณเบิร์ตขายมาก่อนฝ้ายนั่นแหละลอกผมขายมาก่อน
0: ม
1: ี
0: ข้อโต้แย้ง
1: เนี่ยดูเฟซบุ๊กผมสิผมขายมา2ปีละฝ้ายก็ก๊อปปี้ผม
0: เพิ่งจะขายปีนี้ปีแรก
1: ใช่ฝ้ายบอกว่าขอหลักฐานด้วยว่าเป็นเจ้าของและถ้าคุณเบิร์ตไม่ฟังรอเธอมาคุยวันนี้นะคุณเบิร์ตบอกว่าแต่มันเป็นลิขสิทธิ์ผ
0: ม
1: ไม่ใช่จ้ะ
0: คนละเรื่อง
1: คนละเรื่องจ้ะเพราะอันนี้คือสิ่งประดิษฐ์ แล้วคุณเบิร์ตได้รับความคุ้มครองเมื่อไหร่คะ
0: เมื่อจด
1: คุณเบิร์ตจดหรือยังล่ะ
0: ยัง
1: นี่ไงจะว่าฝ้ายหัวหมอไม่ได้ต้องบอกว่าฝ้ายรู้จักใช้สิทธิ์แล้วตรงนี้แหละมันเปรียบเสมือนอีกอาวุธนึงของผู้ประกอบการในปัจจุบันจากเทปที่แล้วนะที่เราออกไปเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยฝ้ายมีบุคคลที่ดูรายการจากทางบ้านเนี่ยติดต่อมาคนนึงต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่แต่งเพลงฝ้ายไม่ได้บอกชื่อคดีแล้วกันแต่งเพลงแล้วก็เอาไปขายเอาไปขายให้คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตก็ให้ตังมาประมาณ 5,000 แล้วเขียนว่าเพลงนี้ถือว่าขายให้คุณเบิร์ตแล้วห้ามเอาไปร้องนะ
0: ครับ
1: แต่เนี่ยการแต่งเพลงเป็นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือเป็นอนุสิทธิบัตร
0: เป็นลิขสิทธิ์สิ
1: ถูกต้องดีมากจริงๆมันเกิดตั้งแต่ไฟแต่งละแต่เมื่อกี้มันมีข้อความว่าไฟขายให้คุณเบิร์ตแล้ว
0: แสดงว่าทนายไฟขายลิขสิทธิ์ให้เบิร์ตหรือเปล่า
1: ใช่แล้วคุณเบิร์ตก็เขียนแล้วว่าไม่มีไฟไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วจากนั้นไฟเอาไปร้องเพลงดีกีตาร์คุณเบิร์ตฟ้องไฟเลยนะเนี่ยคดีที่ไฟมีคนโทรมาถามจากรายการเทปลิขสิทธิ์ครั้งที่แล้วแล้วเขาถามว่าทำยังไงดี 5,000 ไม่คุ้มเลยคุณเบิร์ตเอาไปออกรายการนู้นรายการนี้คุณเบิร์ตรวยเป็นล้านแล้วทุกวันเนี้ย
0: เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเพลงนี้มันจะดังเมื่อไหร่
1: ใช่ไฟเลยบอกว่ามันทำอะไรย้อนหลังไม่ได้เพราะพี่เซ็นไปเองถ้าวันนั้นพี่รู้ก่อนมันจะไม่ใช่การแก้ไข
0: ครับ
1: พี่ไม่ต้องมาจ้างไฟเลยเพราะพี่ไม่ชนะ
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่ไฟบอกเขาเหมือนกันกับประเด็นของสิทธิบัตรวันนี
0: ้
1: สิทธิบัตรเราพูดถึงการประดิษฐ์ใช่ไห
0: ม
1: คุณเบิร์ตจะบอกก็ประดิษฐ์กันไปทั่วละฟังแล้วมันหดหู่จังเลยจะไปจดอะไร
0: ครับ
1: ลองเอา AI บ้างไหมล่ะปัจจุบันนี้เรามีแอปพลิเคชันมากมาย
0: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวนี้เราสั่งข้าวเราสั่งผ่านอะไรคุณเบิร์ต
0: เอาผ่านแอปมีหลายแอปเลยทีเดียว
1: แอปถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ไหม
0: เป็น
1: นี่ไง
0: ช่วยให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1: จดหรือยังล่ะ
0: น่าจะจดแล้วแหละ
1: จดแล้วแอปพลิเคชันเขาจดแล้ว
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันเนี่ยมันจดในพูดง่ายๆคือจดในตัวโค้ดของมันแต่ละอันอาจจะเหมือนหรือต่างอาจจะมีการขอเพื่อใช้เหมือนกันคนที่จดทีแรกก็อาจจะได้ลิขสิทธิ์ไปขออภัยเขาอาจจะได้สิทธิบัตรในการจดอันนั้นไปใครจะไปทำเหมือนของเขาคล้ายของเขาหรือต่อยอดจากของเขาถ้ามันมีความเหมือนมีการลอกเลียนแบบเอาไปทำซ้ำต้องขอเขาก่อนมันไม่ได้หมายความว่าคุณเบิร์ตจดลิขสิทธิ์ของขออภัยคุณเบิร์ตจดสิทธิบัตรแอปพลิเคชันนี้แล้วฝ้ายจะทำไม่ได้นะถ้าเกิดเรามองเผินๆก็คือว่าไม่มีจริงหรอกดูดิมีแอปตั้งหลายสีเนี่ย
0: เหมือนกันเลยกลไกการทำงานก็ใกล้เคียงกันด้วย
1: ไม่เห็นต่างเลยฝ้ายมีคำถามแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ขอซื้อสิทธิบัตรมาทำบ้าง
0: แสดงว่ามันมีขั้นตอนของมันในการที่จะขอซื้อสิทธิบัตร
1: ใช่หรือฝ้ายอาจจะทำให้มันพัฒนามากขึ้นไปอีกแล้วฝ้ายบอกว่าไม่เหมือนจ้ะเธอมีสิทธิบัตรฉันปรับจากของเธอฉันไปขออนุสิทธิบัตรแล้วด้วย
0: ความแตกต่างครับทนายฝ้ายระหว่างสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรถ้าจะให้เห็นแบบชัดเจนเลยมันคืออะไรบ้าง
1: อนุมันแปลว่าน้อยกว่าอยู่แล้วน
0: ั
1: ่นหมายความว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นอินโนเวชันที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เป็นข้อมูลแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์เป็นข้อมูลอะไรพวกนี้ที่ไม่เคยทำมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องเป็นการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้นะคะแล้วก็เป็นการที่พัฒนาต่อยอดในวงการอุตสาหกรรมนั้นได้อันนี้สามารถจดได้อนุสิทธิบัตรมันก็จะน้อยลงม
0: า
1: น้อยลงมาคืออาจจะต่อยอดแค่นิดหน่อยไม่ได้ใหม่อะแต่มีต่อยอดนิดหน่อยแล้วไปใช้อุตสาหกรรมได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าอนุสิทธิบัตรซึ่งระยะเวลาการคุ้มครองเนี่ยมันขึ้นตามความยากถ้าเกิดว่าเป็นสิทธิบัตรเมื่อกี้ฟังดูยิ่งใหญ่นะโอ้โหเหมือนปฏิวัตินู่นนี่นั่นเป็นการนวัตกรรมนู่นนี่นั่นมาเลยมันเลยอายุการคุ้มครองใน20ปีแต่ถ้าเป็นแค่อนุก็6ปีตามความยากของมันเลย
0: ถามหน่อยในเรื่องของระยะเวลามันมีกรอบระยะเวลากำหนดตราบใดที่มันพ้นระยะเวลาไปแล้วถ้าเขาไม่ได้ต่อสิทธิบัตร
1: ก็เป็นประโยชน์สาธารณะไปเลย
0: ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลย
1: เอาไปทำได้เหมือนกันการคุ้มครองเนี่ยมันมีระยะเวลาจำกัดถ้าอย่างเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ก็50ปี
0: ครับ
1: เว้นแต่ว่าเขาส่งต่อให้ลูกหรือมีการขายลิขสิทธิ์นั้นไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกันกับสิทธิบัตรถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยอายุการคุ้มครองมัน20ปี
0: ครับ
1: ทำไมถึง20ปีล่ะเราคิดมาแล้วมันควรเป็นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านมันควรเป็นสมบัติโลกไปได้ละเพราะว่ามันเป็นอินโนเวชันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆแล้วมันอาจจะพัฒนา20ปีอ่ะ20ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ไอ้ตัวนั้นอาจจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วก็ได
0: ้
1: มันเลยคุ้มครองอยู่แค่นั้น
0: ครับ
1: ส่วนอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันได้6ปีเพราะมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยแก้ไขเล็กน้อยแต่มันต่อได้2รอบนะ
0: ทั้ง2แบบเนี่ยต่อได้2รอบ
1: แบบแรกไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อแบบแรกต่อไม่ได้
1: แบบที่2ได้2รอบ
0: ครับแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราจะจ จดไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรก็ตามเราสามารถยื่นจดได้หลักฐานที่ต้องเตรียมไปครับมันมีอะไรบ้าง
1: ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะการจดสิทธิบัตรเนี่ยจะมี2แบบเมื่อกี้ฝ้ายบอกหลักสังเกตไปอันนึงว่ามันจะคุ้มครองแค่ในประเทศของเรา
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณเบิร์ตบอกว่าก็จะขายต่างประเทศด้วยอะตอนนี้จะส่งไปขายที่เกาหลีอยากจดที่เกาหลีด้วยวิธีการเตรียมอะคล้ายกันอันแรกเลยคือเราต้องบอกก่อนว่าของเรามันเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรหรือเป็นการคุ้มครองการออกแบบอะไร
0: ครับ
1: อธิบายรายละเอียดเลยว่าสิ่งประดิษฐ์นี้มันทำงานยังไงมีความละเอียดยังไงและมันต่างจากของเดิมยังไงเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างสมมติวันนี้คุณเบิร์ตทำเครื่องให้อาหารไก่แต่พ่นอาหารไก่ออกมาเป็นเวลา
0: อ
1: ธิบายเลยว่าเครื่องนี้ทำงานยังไง
0: ครับ
1: ใช้อุปกรณ์วัสดุอะไรบ้างแล้วมันไม่เหมือนกับอย่างเดิมยังไงเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ยังไงบ้างใหม่ยังไงแล้วเอาเอกสารนี้ยื่นเข้าไปยื่นในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะปัจจุบันนี้ชำระเสียค่าธรรมเนียมซะชำระเสร็จเขาก็จะตรวจสอบว่าไอ้เครื่องพ่นอาหารไก่เนี่ยมีในประเทศอื่นไห
0: ม
1: ถ้ามีแต่มันก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวโอเครับจดตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง12เดือน
0: ครับ
1: โดยประมาณนะคะซึ่งแล้วระหว่าง8เดือนถึง12เดือนถ้ามีคนมาลอกเรียนเราอะกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดพอถึงเดือน8เดือน12ระยะเวลามันพิสูจน์แล้วว่าไม่ซ้ำใครแล้วจดได้มันจะกลับมาย้อนมาคุ้มครองแต่วันแรกที่คุณเบิร์ตจด
0: ผลการคุ้มครองมันจะเริ่มตั้งแต่วันแรก
1: ใช่มันจะย้อนกลับไป
0: ไม่ละเมิดใคร
1: ถูกต้องดังนั้นคนที่มาทำหลังคุณเบิร์ตระหว่างที่คุณเบิร์ตขอยื่นจดอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เขาต้องหยุดทำถ้าไม่อย่างนั้นคุณเบิร์ตก็เรียกจากเขาได้เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ประดิษฐ์ออกแบบ
0: ในแง่มุมของการใช้งานผมเชื่อว่ามันมีนวัตกรรมหลายอย่างที่ใช้งานใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยแหละมันจะต่างกันที่รูปแบบของการดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าการใช้งานเหมือนกันมีหลายแบบเลยแบบนี้ครับในการจดเนี่ยเขาสามารถจดได้เฉพาะดีไซน์อย่างเดียวหรือเปล่าถ้ามันแตกต่างกันแค่นี้
1: ถ้าเกิดว่าอันนี้มันแบ่งเป็น2เรื่องอ่ะที่คุณเบิร์ตถามมาแปลว่าคุณเบิร์ตเข้าใจดีเทลมาละว่าสิทธิบัตรจดได้2แบบนะการประดิษฐ
0: ์
1: กับการออกแบบ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าการประดิษฐ์คุณเบิร์ตเหมือนของคนอื่นอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องไปแยกว่าคําว่าเหมือนของคนอื่นน่ะเอาของเค้ามาทําซ้ําจําหน่ายละเมิดหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายขอเข้ามาขอคือขอซื้อสิทธิบัตรการทําเครื่องชงกาแฟเข้ามาแต่หน้ากากเครื่องมันทําได้สวยกว่าของเค้ามากคุณเบิร์ตก็จดได้แค่อย่างเดียวคือสิทธิบัตรการออกแบบ
0: ครับเรียกได้ว่าการซื้อสิทธิบัตรจากคนอื่นถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าโอ้สมมติทนายฝ้ายออกแบบนวัตกรรมมาอย่างหนึ่งเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยไอเดียเจ๋ง อยากจะนำมาต่อยอด
1: แต่แบบเธอเชยอ่ะไอเดียเจ๋งแต่แบบเธอเชย
0: การขอซื้อสิทธิบัตรยังไงครับมูลค่าที่เขาจะขายกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ขึ้นอยู่กับตกลงแล้วแนวโน้มสมมติว่าฝ้ายบอกว่าเครื่องชงกาแฟคือคนครีเอทเนี่ยมันมีความภูมิใจในผลงานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างของฝ้ายเนี่ยฝ้ายเป็นเจ้าของหนังสือเนาะฝ้ายเป็นเจ้าของหนังสือเปรียบเทียบกับเรื่องสิทธิบัตรนะคะคุณเบิร์ตบอกว่าขอซื้อไปแปลได้ไหมฝ้ายอาจจะคิดว่าอ๋อแปลเพื่อหนังสือกฎหมายไม่มีคนไทยอ่านหรอกแต่ว่าฝ้ายได้ขอชื่อหน้าปกยังเป็นชื่อฝ้ายนะแล้วคุณเบิร์ตก็เขียนเป็นผู้แปลฝ้ายจะได้ชื่อเสียงไปด้วยฝ้ายขายให้ถูกๆเลยเพราะว่าตัวฝ้ายก็ไม่มีปัญญาแปลเอาไปเลยก็เกิดได้แต่ในขณะเดียวกันฝ้ายมามองว่าไม่ได้อะถ้าทำอย่างเงี้ยมันกลายเป็นลิขสิทธิ์ภาษาอังกฤษมันเป็นของคุณเบิร์ตไปเลยฝ้ายก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะฝ้ายคิดแพงหน่อยฉันได้ก็ฉันนั้นกับสิทธิบัตรฝ้ายครีเอทขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมาฝ้ายอาจจะคิดว่าของฉันเนี่ยดีล้ำขายแพงๆเลยคุณเบิร์ตจะคิดว่าก็ไม่ได้ต่างจากของคนอื่นมากไม่เอาก็ได
0: ้
1: มันเลยไม่มีการกำหนดแต่เป็นเรื่องของการตกลงกัน
0: ครับทีนี้ถ้าสมมติว่าวันดีคือดีตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนละเมิดสิทธิบัตรที่เราจดไว
1: ้
0: ไปเห็นโดยบังเอิญโซเชียลมีเดียสมัยนี้ก็โอ้โหใครจะโพสอะไรก็ได้นะครับวันนี้ก็คือดีเราเกิดเห็นว่าอ่ะอันเนี้ยกลไกการทำงานเหมือนเราเลยรูปแบบการดีไซน์ก็เหมือนเราแต่ว่าติดคนละแบรนด์กันเราสามารถดำเนินการยังไงได้บ้าง
1: อย่างแรกเลยเราสามารถบอกให้เขาโนติสไฟแนะนำว่าโนติสไปก่อนเพราะว่าคุณเบิร์ตลองนึกภาพกับสถานการณ์จริงนะ
0: ครับ
1: เครื่องนี้ชงกาแฟออกมาเป็นเหมือนของฉันเลยอะตอนปล่อยน้ำออกมามันเป็นเกลียวลงมาในแก้วสดมันต้องเหมือนฉันแน่เลยสอบถามเขาก่อนว่าอันนี้ได้เครื่องมาจากไหนอะไรยังไงข้างในมันอาจจะไม่เหมือนของเราก็ได้ อาจจะต่างกันสักแบบ 70% หรือ 30% ไม่รู้แต่ถ้าเรามั่นใจแล้วของฉันแน่นอนและฉันจดลิขสิทธิ์ไว้เริ่มจากการโนติสหรือทวงถามไปบอกเขาก่อนว่านี่มันนวัตกรรมของฉันฉันจดสิทธิบัตรไว้เมื่อวันนี้ให้หยุดใช้นะถ้าเกิดเขาไม่ผิดเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเขาคิดเองเขาจดได้เหมือนกันเห็นไหมจะเกิดการชนข้อมูลระหว่างกันละแต่ว่าฝ่ายที่ฟ้องก็ต้องมีหลักฐานอีกฝ่ายนึงก็ต้องมีหลักฐานแต่เขาบอกว่าเอาหรอซื้อมาไม่รู้ซื้อจากใครอะไปซื้อจากไอ้นู่นเอ้าปรากฏคือโรงงานที่ฝ่ายสั่งให้ผลิตเขาเอาแบบฝ่ายไปนี่นะฝ่ายก็ไปฟ้องโรงงานได้เลยไม่ใช่ฟ้องคุณเบิร์ดนะไปฟ้องโรงงานก็ได้เลย
0: ทีนี้ในมูลค่าการฟ้องร้องเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ยังไงบ้าง
1: ค่าเสียหายมันขึ้นอยู่กับทั้งโอกาสทางธุรกิจและความเสียหายจริงที่เขาเรียกภาษากฎหมายเขาเรียกว่า actual damage ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเช่นฝ้ายเคยขายได้เนี่ย innovation ของฝ้ายเนี่ยเครื่องให้อาหารไก่แล้วกัน
0: ครับ
1: ต่อปีเนี่ยฝ้ายขายได้ประมาณ10ล้านแต่พอมีแบรนด์นึงมาขายอะรูปลักษณ์ภายนอกไม่เหมือนฝ้ายเลยแต่มันให้อาหารไก่เป็นเวลาอย่างเงี้ยเหมือนของฝ้ายเลยพอไปดูเอ๊ะโนติสไปละปรากฏพอศาลมีแนวโน้มว่าจะเป็นเครื่องของฝ้ายนั่นแหละคือเป็นโรงงานที่ฝ้ายสั่งผลิตแล้วเขาก็ไปทำของเขาเองทำให้ฝ้ายอ่ะขาดรายได้ไปต่อปีจากฝ้ายเคยขายได้10ล้านฝ้ายอาจจะขายได้แบบแค่4ล้านฝ้ายอาจจะเรียก6ล้านตรงนั้นก็ได
0: ้
1: ความเสียชื่อเสียงและการละเมิดอันนี้เรียกได
0: ้ครับ
1: ทั้งค่าเสียโอกาสแล้วก็ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงส่วนอะไรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นค่าเสียโอกาสหรือเงินในอนาคตศาลจะเป็นผู้ปรับลดให้เอง
0: ย้อนกลับไปสักหน่อยครับที่ทนายฝ้ายบอกว่าในการยื่นจดสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
1: ใช
0: ่แต่อย่างที่บอกไว้ว่ามันจดได้แค่ในไทยทำไมเขาถึงต้องไปตรวจสอบที่ต่างประเทศด้วย
1: เดี๋ยวนี้เราเที่ยวกันเยอะบางทีอ่ะมันแค่ไม่มีขายในไทยแต่มันขายต่างประเทศมานานแล้วนะคุณเบิร์ดจำข่าวได้ไหมที่เป็นชามใส่ถ้วยน้ำแข็งใสอ่ะเขาบอกอันนี้เป็นคนไทยคิดค้น
0: ครับ
1: โหชาวเน็ตก็ไปเซิร์ชจากต่างประเทศมาว่าอันนี้ขายในจีนมานานแล้วนะนี่ไง
0: แบบเนี้ยมันจะถือว่าเราละเมิดใครเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศละ
1: ก็ต้องดูว่าที่จีนเขาจดคุ้มครองมาในไทยเพื่อนำขายหรือเปล่าเพราะในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนคิดเองเราจดที่จีนก็ได้จดที่จีนทำได้2แบบ1ไปที่จีนแล้วให้สำนักงานกฎหมายจดให้
0: ครับ
1: 2เข้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ร่วมมือกับสิทธิบัตรระหว่างประเทศเพื่อเช็คตรวจสอบแล้วจดไปยังประเทศนั้นๆ
0: ถือได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนได้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันสมองของเราเอง
1: ทรัพย์สินทางปัญญาทำเถอะอย่างวันนี้เราลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์สักแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ครีมอาหารเสริมจดไปเถอะเครื่องหมายการค้าหรืออะไรก็ตามมันควรจะต้องจดในไหนลงทุนทำแล้วมันเป็นความตั้งใจของเราอะทำให้มันครบลูปและอย่างที่ฝ้ายบอกเมื่อกี้คืออาวุธทางปัญญาของเรานะ มันสามารถไปลดคู่แข่งที่ก๊อปปี้เราได้ด้วยนะ
0: ครับถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจยื่นไปก่อนถ้ามันซ้ำหรือยังไงเขาบอกเอง
1: ใช่
0: นี่วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากทนายฝ้ายด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันละคดีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงปี2544ครับได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อมีผู้ก่อการร้ายที่เครื่องบิน4ลำแล้วก็ชนถล่มตึกแล้วก็รวมไปถึงอาคารต่างๆของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในวันละคดีครับ

ั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้เคยเกิดเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สะเทือนไปทั่วทั้งโลกวันที่11กันยายน2544เกิดเหตุผู้ก่อการร้าย19คนก่อเหตุจี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐอเมริกา4ลำเครื่องบิน2ลำบินพุ่งชนตึกแฟลตเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์กโดยผู้ก่อการร้าย5คนยึดเครื่องบินหลังจากเครื่องบินออกไปได้เพียง15นาทีเครื่องบินลำแรกบินชนตึกฝั่งทิศเหนือเวลา 8:46 นาทีทำให้เกิดไฟไหม้ลุกท่วมตึกบริเวณชั้นบนผู้คนในนิวยอร์กต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนในตึกฝั่งทิศใต้ที่มองเห็นจากอีกฝั่งต่างตกใจและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ15นาทีเครื่องบินลำที่2บินพุ่งชนตึก World Trade Center ทางฝั่งทิศใต้ทำให้ทั้ง2ตึกเกิดไฟลุกท่วมคนที่อยู่ชั้นบนไม่สามารถออกมาได้ด้วยเปลวไฟที่ร้อนทำให้มีคนบางส่วนเลือกกระโดดลงมาจากตึกความสูงหลาย10ชั้นภายใน2ชั่วโมงตึกก็ได้ถล่มลงมาเครื่องบินลำที่3บินจากรัฐเวอร์จิเนียมุ่งหน้าไปลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ถูกผู้ก่อการร้าย5คนยึดเครื่องบินเวลา 9:37 นาฬิกา 37 นาทีเครื่องบินชนเข้ากับอาคารเพนทากอนฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียส่งผลให้เกิดระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ทำลายอาคารบางส่วนและเครื่องบินลำที่4ตกลงในทุ่งหญ้าที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งคาดว่าผู้ก่อการร้ายตั้งใจพุ่งชนอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ไม่สำเร็จเพราะผู้โดยสารได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายทำให้เครื่องบินตกลงมาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงผู้ก่อการร้ายตั้งใจใช้เครื่องบินเป็นเครื่องมือขีปนาวุธขนาดใหญ่ในการก่อจลาจลทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 2,977 คนเป็นคนจาก78ประเทศทั่วโลกในคดีนี้มีผู้ก่อเหตุจี้เครื่องบิน19คนเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งทั้ง19คนนี้อยู่ในกลุ่มอัลกออิดะนำโดยโอซามาบิลาเดนส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีคือคาลิดชีคโมฮัมเหม็ดถูกจับกุมตัวในปากีสถานเมื่อปี2003ก่อนจะนำไปควบคุมตัวที่เรือนจำในคิวบาที่ยังคงรอการพิจารณาคดีอยู่สาเหตุมาจากคำกล่าวโทษว่าสหรัฐเป็นต้นตอของความขัดแย้งในโลกมุสลิมสุดท้ายกองทัพสหรัฐได้ลงมือสังหารบิลาเดนได้ที่ปากีสถานหลังจากนั้นทั่วโลกได้มีการปรับมาตรการเพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบินทางสหรัฐก่อตั้งหน่วยงานรักษา

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กราบปริศนาพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเรื่อยลำดับมาย้อนหน่อยก็ได้นะเผื่อท่านจะได้ท่องนะเดือนนึงก็ท่องได้แล้วโอ้โหแคปหน้าจอก็ท่องได้แล้วโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพจจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียพพงคนชั่วจะยืนยงในสังคมปัจจุบันนี้คนชั่วจะยืนยงเพราะมันมีพวกคำมันมีพวกคำคำว่ายืนยงแปลว่ามันอยู่ได้ดีมีความสุขแบบของพวกมันซึ่งความจริงไม่ใช่เขาจะมันหวาดระแวงหวาดผวาเพื่อนี้นอนฝันร้ายเท่านั้นแหละฝันร้ายสองอย่างคือฝันร้ายในอดีตวันที่ผ่านไปสองฝันร้ายที่จะทำความเลวร้ายในวันพรุ่งนี้แต่มันก็ยืนยงมันก็บอกคนชั่วมันตายยากว่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะแต่คนดีทำมันตายง่ายอ่ะคนดีเป็นผีไหวเอาคนดีๆมันก็ถูกเบียดเบียดดีนักจนมาตรฐานของเขาทำลายมาตรฐานจนส่องให้เขาให้เห็นว่าเขาเป็นคนเลวเขาทำลายคนทิ้งในวงการหาคนดียากในวงการหาคนดียากมันมีข้อเปรียบเทียบอาตมาเป็นพระไม่ใช่ดีฝักใครเขาหรอกท่านก็ยังโดนเหมือนกันยังโดนเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าโดนอะไรแล้วท่านโดนเยอะที่ไม่เข้าไปกินนิมนต์เนี่ยเพราะอะไรขี้เกียจไปแล้วไม่ใช่รวยนะท่านนะทำวันใช้วันมันอยู่ได้เราอยู่ได้พระเนนอยู่ได้สังคมอยู่ได้สนุกสนอยู่ได้แต่ทำไมเห็นคนดีมันตายเร็วจังเลยนี่คนดีเป็นผีไหวเพราะเขาไม่เอาไว้ไง

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ที่พร้อมส่งตรงถึงประชาชนให้คุณทันโลกทันเหตุการณ์ก่อนใครกับรายการหมุนตามวันติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศได้กล่าวตอนแรกแล้วว่าคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครผู้หญิงจะเสียตัวง่ายแล้วไม่ได้เลือกว่าผัวของใครอ่ะให้ได้กินให้ได้ใช้ให้ได้ไปให้ได้เสพสมติดเครื่องรอแล้วอายุเท่าไหร่กันล่ะถ้าฐานะไม่ดีก็14 15อาตมาก็ได้ยินเสียตัวกันแล้วผิดกฎหมายเท่านั้นแหละแล้วก็เลิกไม่ได้เป็นโรคติดกามอารมณ์ไปได้คนนั้นไปได้คนนี้ไปได้คนนี้แล้วไปได้คนนั้นแล้วก็มาแย่งชิงกันแล้วฆ่าฟันกันผู้หญิงก็ไปแต่หลอบอกผู้ชายคนใหม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ผู้ชายคนใหม่ก็หึงไอ้คนเก่าถูกใส่ร้ายก็โมโหก็ฆ่ากันตายความรักความไม่รักเดียวใจเดียวนั้นเกิดกรณีของ

หลายประเทศประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงองค์กรต่างๆผู้หญิงผู้หญิงปกครองผู้หญิงปกครองมันไม่ได้มีการเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสตรีจะกำชัยอาชาในจะอ่อนแอเรื่อยๆลงไป

0: สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มหาเถรสมาคมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ณวัดใกล้บ้านทั่วประเทศสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เจริญธรรมวันนี้พวกเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน4อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ได้ตรัสรู้เราจะมาเรียนรู้วิธีการให้เข้าถึงจิตภายในไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ำตามรักษาจิตไปทุกขณะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงมารได้เรามาเรียนรู้วิธีให้เราเรียนรู้เป็นการเข้าถึงไม่ใช่ให้เข้าใจเพราะเราปฏิบัติแล้วต้องรู้เองเห็นเองที่ในบทสวดบอกว่าสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสันทิติโกต้องบรรลุแล้วเห็นเองปฏิบัติเนี่ยต้องบรรลุแล้วเห็นเองอาการิโกปฏิบัติไม่เลือกการละเวลาคืออยู่ที่ไหนก็ต้องฝึกได้ตลอดเอหิปัสสิโกธรรมะนี้บอกผู้อื่นให้รู้ตามได้เมื่อฝึกไปแล้วไปบอกต่อได้เลยนะโอปนิโกทุกคนต้องน้อมเข้าไปหาตนเองคือน้อมเข้าไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วรู้สึกได้อย่างไรปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติวินยูชนย่อมรู้เห็นได้เฉพาะตนสมัยก่อนเราบอกว่าสมัยก่อนเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วพระก็บอกว่าใครๆก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องปัจจตังต้องปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงบอกใครไม่ได้มันต้องบอกใครได้สิถ้าบอกใครไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบอกต่อเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยบอกต่อมาเนี่ยแป๊บเดียว 2,500 กว่าปีสิ่งสำคัญคือวิธีปฏิบัติทำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตเมื่อคุมจิตอย่างเดียวมรรคผลนิพพานจึงหวังได้แล้วอิงหลักไว้เลยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้มีพราหมณ์คนนึงมาถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์ถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยทำอย่างไรพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะเสื่อมและทำอย่างไรพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์ในเมื่อพุทธบริษัท4ทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญให้มากได้กระทําให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐาน4เหล่านี้แลพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วและทำอย่างไรถึงจะเสื่อมล่ะก็ในเมื่อพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือพวกเราไม่ได้เจริญให้มากไม่ได้กระทําให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐาน4เหล่านี้แลพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะเสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วธรรมะไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงกันไม่มีถกเถียงกันถ้าเถียงกันไม่ใช่ธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติรู้เองเห็นเองและแจ้งเองในที่สุดบางคนปฏิบัติแบบนี้รู้เองเห็นเองเร็วบางคนปฏิบัติแบบนี้รู้เองเห็นเองช้าบางคนปฏิบัติแล้วทุกข์บ้างบางคนปฏิบัติแล้วสุขบ้างสุขก่อนนำหน้าและสงบตามหลังบางคนสงบนำหน้าแล้วเห็นทุกข์ตามหลังแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยฉะนั้นทำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตเมื่อคุมจิตอย่างเดียวมรรคผลนิพพานจึงหวังได้ฉะนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการฝึกจิตไปพร้อมๆกันง่ายมือไว้ที่หน้าตักนั่งสบายๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งนึงผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ยกมือขวาขึ้นมา2นิ้วตะไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่คือฐานของจิตให้เรียนรู้ว่าฐานของจิตอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ำตามรักษาจิตไปทุกขณะทุกศาสนาปฏิบัติได้หมดเพราะทุกคนคือมนุษย์ทุกคนผมพ่อไปสอนประเทศไอร์แลนด์ประเทศจีนนักธุรกิจประสบความสำเร็จประเทศจีนกรุงปักกิ่งเป็นพันกว่าคนรัสเซียไป2รอบเป็นประธานเปิดวัดพุทธแห่งแรกในกรุงมอสโกประเทศสวีเดนณกรุงสต็อกโฮล์มหลวงพ่อไปสอนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงสันติภาพโลกล่าสุดไปสอนที่ประเทศอิหร่านผู้นำอิหร่านก็นิมนต์หลวงพ่อไปสอนก่อนที่จะเกิดเหตุฉะนั้นสังเกตความรู้สึกกลางอกไว้ทุกศาสนาปฏิบัติได้หมดประเทศอินเดียเวียดนามหลวงพ่อไปสอนตลอดผู้บริหารในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแพทย์พยาบาลก็สามารถปฏิบัติได้เด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่รู้สึกไปกลางอกบริเวณลิ้นปี่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนหลวงพ่อก็สอนเนี่ยสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับมันจะมีความรู้สึกปุ๊บไม่ใช่แค่เพียงแค่คำพูดเป็นความรู้สึกภายในในความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเราดูซิอะไรกระเพื่อมอยู่ที่กลางอกเช จะเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไวจริงๆแล้วเห็นการเกิดดับชั่วลักนิ้วมือเดียวเหมือนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันจะบุ๊บบุ๊บบุ๊บเมื่อรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆเรามาเรียนรู้วิธีการแผ่เมตตาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาเมื่อเจริญให้มากกว่าทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างไรค่อยๆเอาเหมือกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพลังแต่เราเรียนรู้เรื่องว่ากระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้สังเกตความรู้สึกที่มือไวไม่เกี่ยวกับความคิดนะถึงจะมีความคิดอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยมีความคิดสงสัยอยู่เอ๊ะทำอะไรไม่ต้องมียุ่งรู้สึกได้อย่างไรเราฝึกก่อนปฏิบัติก่อนเหมือนเราไปทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยก็ลองต้องทานก่อนสังเกตความรู้สึกที่มือไวจะมีคลื่นกระแสวุ๊บวุ๊บอุ่นๆร้อนๆเย็นๆไม่ต้องสงสัยแต่ก็ห้ามความสงสัยห้ามไม่ได้เขาสงสัยก็เรื่องของเขาฉะนั้นนี่แหละความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตสังเกตความรู้สึกที่มือไวจะมีคลื่นวุ๊บวุ๊บปีที่มือลองขยับมือเข้าช้าๆเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้เลยนะทางบ้านรู้สึกไปได้ด้วยสัมผัสคลื่นกระแสไว้กลางอกบริเวณลิ้นปี่รู้สึกไวที่มือรู้สึกไปมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือเราคราวนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือหลวงพ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองลองรับคลื่นกระแสดูมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะเราเรียนรู้ว่าเวลาเราทำบุญใส่บาตรกดน้ำแผ่เมตตารู้ได้ไงว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะรับได้ฉะนั้นทดสอบเลยมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะมีคลื่นกระแสอะไรวิ่งเข้าที่มือเราไหมรูปเพิ่มกระแสจาก1รูปเป็น2รูปต่างกันไหมความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้ที่มือรู้สึกไปสัมผัสคลื่นกระแสเราเองนะตาเรามองอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ที่เหมือนมือจะมีคลื่นกระแสวุบๆบางคนรู้สึกไปได้ทั่วร่างนี่ก็เรียกเป็นปรมัตถ์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่สัมผัสได้อันนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดูทีซิทุกคนลองเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือเรากลางอกบริเวณลิ้นปี่รู้สึกไวที่มือรู้สึกไปมีกระแสวุบวุบอุ่นๆเย็นเย็นสั้นๆเรานี่มือนิ่งสักครู่สูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆหงายมือไว้ที่หน้าตักลองรับคลื่นกระแสอีกครั้งหนึ่งทุกคนหงายมือนะเป็นผู้รับหลวงพ่อเป็นผู้ส่งให้เราเรียนรู้ว่าที่บอกว่ากระแสจิตมีจริงไหมไม่ต้องบอกว่าจิตมีจริงไหมรู้สึกได้อย่างไรทุกคนรู้สึกได้อย่างไรกันฮะตอนนี้ที่มือรู้สึกได้อย่างไรว่างๆก็รู้สึกไปในความว่างแต่ถ้ามีความคิดไม่ต้องไปยุ่งกับความคิดให้น้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกสบายๆหลวงพ่อเคลื่อนมือมีคลื่นกระแสไหลลงที่มือผมลุ้มเพิ่มกระแสจาก1รูปเป็น2รูปต่างกันไหมความรู้สึกแม้แต่ดูในจอทีวีก็รับกระแสได้ในทีวีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอยู่ที่ใกล้ๆหลวงพ่อก็รับได้ชัดเจนกว่าในทีวีก็แล้วแต่ตามเหตุตามปัจจัยนะหลวงพ่อเคลื่อนมือเป็นวงกลมสัมผัสความรู้สึกกลางอกไว้ให้เราเรียนรู้ว่าคลื่นกระแสมีได้รับส่งถึงกันได้นี่แหละเมตตาเมื่อเจริญให้มากกระทำให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วสังเกตคลื่นพ่อขยับมือขึ้นลงคลื่นกระแสต่างอันใดมีกระแสอะไรอยู่ที่มือเรากลางอกรู้สึกไวแล้วหลวงพ่อมือลงต่างกันไหมความรู้สึกสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆหลับตาช้าๆสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไวภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆโดยตัวของเขาเองจะสังเกตจิตเมื่อรู้สึกไปเรื่อยๆที่ฐานของจิตมันจะวุบวุบวุบเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำตุ้มแรกๆคลื่นน้ำก็แผ่วุบวุบวุบวุบออกไปพอเรารู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยคลื่นน้ำก็บุ๊บบุ๊บบุ๊บกลับเข้ามาก้อนหินก็ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆเหมือนกันจิตเมื่อเรารู้สึกบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บเมื่อเขานิ่งเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ภวังค์ภวังค์คือภพของจิตเป็นที่พักของจิตภายในจิตภายในเนี่ยเขาจะดิ่งบุ๊บบุ๊บบุ๊บ เข้าสู่ห้วงแห่งจักรวาลภายในเป็นห้วงแห่งจักรวาลของใจไม่มีประมาณเขาจะวิ่งไปเรื่อยดิ่งไปเรื่อยดิ่งไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีประมาณกว้างขวางไร้ขอบเขตบางทีเราหลับตาอยู่ถ้าหลับตาก็ต้องมืดมืดแต่บางทีไปเห็นแสงแสงนู่นแสงนี้ไปเห็นภาพต่างๆไม่แปลกนี่ก็เรียกว่าญาณทัศนะไม่แปลกเห็นได้ไม่แปลกฉะนั้นอิงหลักไว้เลยสมาธิมี4แบบสมาธิขั้นที่1เป็นไปเพื่อความสุขกับปัจจุบันพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้สมาธิขั้นที่2เป็นไปเพื่อญาณทัศนะใครมีใครเพ่งดวงแก้วเพ่งกสิณเพ่งน้ำเพ่งไฟเห็นนรกสวรรค์ได้ไม่แปลกเห็นได้ไม่แปลกแต่ยังพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้สมาธิขั้นที่3เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอุปมาเหมือนหินทับหญ้าเมื่อเอาหินออกหญ้ามันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ไม่สามารถตัดรากถอนโคนได้มีความคิดไปบริกรรมทับความคิดที่เรียกว่าอุปมาเหมือนหินทับหญ้านั่นเองฉะนั้นเพราะจริงๆความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆไม่เที่ยงเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ย่อมไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเราเขาเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็ดับไปต่างหากนั่นเองนี่เรียกว่าสมาธิขั้นที่4เห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับเป็นไปเพื่อละอาสวะกิเลสเมื่อเห็นจิตเกิดดับที่ฐานของจิตกลางอกุเรลิ้นปีไปเรื่อยๆเนืองๆทุกขณะมีอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสที่เร่าร้อนสัมปชาโนคือสัมปชัญญะสติมาให้มีสติแล้วสตินี้จะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานทันทีเพราะมีปัญญากำกับสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นที่4ที่เห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับเป็นไปเพื่อละอาสวะกิเลสเมื่อเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะนี่แหละชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเอง7วัน7เดือน7ปีสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ที่มีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆภายในจะสงบไปเรื่อยๆน้อมกุศลจากจิตภายในแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ไปที่มือคลื่นกระแสจะบึ๊บบึ๊บบึ๊บไปเรื่อยๆแผ่ไปทั่วตัวออกไปรอบเรือนห้องน้อมกุศลผลบุญนี้ที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาวสยามได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์8ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรเชยมงคลและเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนด้วยจิตที่ได้ฝึกดีแล้วน้อมกุศลนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขผู้มีพระคุณทั้งหลายครอบครัวให้มีความสุขจะอยู่ก็ดีจากไปแล้วก็ดีให้ได้รับในกุศลณการให้มีความสุขเทพไทยเทวาทั้งสิบทิศท้าวพรหมอินทร์ท้าวจตุโลกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายพระพิลุนพระเพลินพระแม่โพศพยักษ์คนทันนาคุดขอมีส่วนได้ร่วมอนุโมทนาบุญโมทนากุศลในการครั้งนี้เมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่หลวงพ่อได้แต่งไว้3เดือนกับ7วันเป็นเส้นทางแห่งการหลุดพ้นเป็นแนวทางเป็นทางเดินให้ทุกคนได้เดินจะได้ไม่ต้องหลงทางนั่นเองคนที่ฝึกสติปัฏฐาน4ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันธ์5นั้นลำเค็ญปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานฌานตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งญาณเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิต7ขณะขันธ์5ละออกจากจิตหรือฉะไหนกายก็ละจากขันธ์5ปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุตตันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิจว่าอะไรฉะไหนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันจิตดวงนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นเอ่ยเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะนี่แหละชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเองสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆภายในจะสงบไปเรื่อยๆนิ่งสักครู
1: ่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบัณฑิตทั้งหลายเห็นแล้วว่าจะได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากการสละความสุขเล็กน้อย จึงสละความสุขเล็กน้อยเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เมื่อเรากลับมารักษาจิตข้างในทำไมเราต้องมาดูจิตทำไมเราต้องมาฝึกจิตพระพุทธองค์ตรัสไปแล้วว่าเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก็เรามีความสุขอยู่แล้วเราเป็นคนดีอยู่วิบมีความสุขดูแลพ่อแม่แค่นี้ก็พอแล้วไม่เห็นต้องมาฝึกจิตเลยพระพุทธองค์ตรัสไปแล้วว่าสุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มีคนอยู่ข้างนอกมีความสุขแล้วแต่ให้สังเกตว่าถึงมีความสุขถึงพยายามเป็นคนดีแต่มันก็เครียดอยู่ลึกๆมันก็ยังกังวลอยู่ลึกๆเรามีพ่อมีแม่มีคนที่รักมีงานที่ดีพอพ่อแม่จากไปเราก็เศร้าคนรักจากไปเราก็เศร้าลูกๆจากไปเราก็เศร้างานที่ดีเสียหายไปเราก็เศร้าเราก็กลุ้มพอมีเหตุเห็นพลัดพรากจากของที่รักผิดจากความคาดหวังเราก็กลุ้มทั้งที่เราเป็นคนดีทั้งที่อุตส่าห์เป็นคนดีแท้ๆแต่เราก็ยังกลุ้มได้ทั้งที่พยายามทำดีแต่ก็ผิดหวังได้ไม่ได้เป็นอย่างคาดหวังมีคนเข้าใจผิดบ้างนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องฝึกจิตเพราะว่าที่สุดของที่รักไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานงานหรือแม้แต่ตัวเราเองอันเป็นที่รักมันต้องจากไปแล้วจะไปห้ามไม่ให้จากไปมันห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องทรมานดังนั้นพอเราฝึกจิตแล้วมันจะช่วยได้ยังไงอ่ะมันจะช่วยให้ไม่ตายได้เหรอก็มันต้องตายอ่ะพระพุทธองค์สอนนี่เขาเรียกว่าเมื่อคนเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ยังวิ่งหาสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายทำไมไม่หาทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วคนทั่วไปใครก็จะไปหาได้แต่มีมหาบุรุษเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์พบหนทางแล้วมาบอกพวกเราที่เกิดสุดท้ายภายหลังตอนนี้เรามาฝึกจิตเมื่อกี้เราฝึกเห็นไหมรู้สึกอยู่รู้สึกไปเนืองเนืองทุกขณะที่มันปุ๊บเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับนี่เขาเรียกว่าถอนตัวตนออกไปทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหมือนมันต้มน้ำอะเราต้องการน้ำเดือดถ้าเราไม่เคยเห็นน้ำเดือดเราก็ไม่รู้แต่พอคนเคยเห็นน้ำเดือดรู้ว่ามันเดือดแล้วมันกลายเป็นไอได้เลยนะเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ฝึกจิตจนท่านหลุดพ้นได้จากทุกข์เข้าสู่ทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระองค์เลยมาบอกหนทางพอพวกเราได้ฝึกจิตเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับถึงจะมีความคิดความกังวลต่างๆพอเราสลัดความคิดกังวลออกไปสลัดไปเรื่อยๆที่สุดมันก็ตัดข้างในออกไปจิตข้างในก็เลยเป็นอิสระหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นเหมือนจรวดที่มันหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้เช่นเดียวกันจิตมันก็หลุดพ้นจากกายและใจนี้เป็นอิสระได้ญาณข้างในจะบอกออกมา

0: นี่ก็เรียกว่าทางไม่ตายคือมันไม่ต้องไปเกิดเพราะมันถอนความรู้สึกเป็นเราออกจากกายและใจนี้ออกจากความคิดที่ปรุงแต่งต่างๆออกไปแล้วถ้าเกิดติดความคิดแล้วทำไงแล้วก็คิดเป็นปกตินี่เขาเรียกว่าติดบ่วงกรรมเหมือนเราต้องการกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยมันก็วิ่งไปที่ร้านนี้คิดจะไปตรงนี้มันก็เดินทางไปตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีร่างนี้ต้องจากไปพอมันคิดอยู่กังวลอยู่จิตมันก็เกาะความคิดนี่เขาเรียกว่าติดบ่วงกรรมไปพ้นจากกรรมไปไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกจิตรู้สึกไปเรื่อยๆมีที่พึ่งที่เกาะข้างในพอมันจะคิดอะไรปุ๊บเราน้อมไปเพื่อปล่อยไม่เกาะติดจะโกรธพ่อจะโกรธแม่จะโกรธใครปุ๊บปล่อยพอไม่เกาะติดเรื่อยๆเรื่อยๆความคิดมันเริ่มหมดกำลังเขาเรียกไม่ให้อาหารจิตข้างในก็เริ่มมีกำลังเรื่อยๆปัญญาก็มีกำลังเรื่อยเพราะว่ารู้แล้วว่าความคิดนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ความคิดเป็นผู้ช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ความใครที่เป็นผู้ช่วยนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่แก๊งสแกมเมอร์บางทีมันเป็นเราไม่ได้ผิดอะไรเลยมันพยายามจะหลอกเราว่าผิดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราก็หลงเชื่อมันเสียทรัพย์ไปเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกจิตเราไปเกาะความคิดโลภโกรธหลงมันก็ดึงกำลังจิตเราก็หมดลงแต่พอเราฝึกจิตกลับมารู้สึกทั้งวันทั้งคืนแล้วเราไม่เสียกำลังกับโลภโกรธหลงเราอยู่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวกับประเทศชาติเรารักพ่อแม่อยู่แล้วรักครอบครัวอยู่แล้วไอ้ความคิดที่บอกว่าโดนด่าอีกแล้วโดนว่าอีกแล้วเราไม่เชื่อมันเราเลยกลับมาเป็นตัวของตัวเองที่รักครอบครัวรักตนเองรักประเทศชาติจะทำร้ายครอบครัวทำร้ายประเทศชาติไม่มีเพราะอะไรเพราะเรากลับมารู้สึกข้างในเราปล่อยโลภโกรธหลงเราไม่ได้ปล่อยเมตตาเราปล่อยโลภโกรธหลงสิ่งที่ดีเราก็นำมาใช้ได้สิ่งไม่ดีก็ใช้ไปทิ้งไปนี่เขาเรียกว่าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทชีวิตมันก็มีความสุขในปัจจุบันไปพอเรามีความสุขครอบครัวก็มีความสุขชุมชนสังคมประเทศชาติที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็มีความสุขประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขทางเดินชีวิตเราทุกคนก็สว่างไสวเราจุดให้พ่อจุดให้แม่จุดให้พี่ให้น้องทุกคนก็มีความสุขไปพร้อมกันถึงต่างคนต่างเดินทางไปก็เป็นคนที่มีความสุขถึงแม้จากโลกนี้ไปพอคนมีแสงสว่างนำทางก็เห็นทางชัดพอเห็นทางชัดมันก็รู้แล้วว่าจะต้องเดินไปทางไหนนี่เขาเรียกว่ารู้ที่ไปเขาเรียกว่ากรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมนั่นเองแต่ด้วยกุศลบุญบารมีเราได้ฝึกจิตดีแล้วเราน้อมกุศลนี้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ทุกๆพระองค์บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาแผ่นดินนี้ไว้ให้เรามีที่อยู่อาศัยมาถึงทุกวันนี้บรรพบุรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขเราน้อมเป็นพลังแห่งความรักสามัคคีเมตตาและไมตรีที่แผ่ไปไม่มีประมาณเทวดาทั้งสิบทิศได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราชาวไทยได้ร่วมกันทำแล้วในการเราก็ค่อยน้อมแผ่เมตตาไปกว้างไกลไร้ประมาณกว้างขวางไร้ขอบเขตเหมือนก้อนหินโยนลงไปในน้ำคลื่นน้ำก็แผ่ออกไปกว้างขึ้นกว้างขึ้นนิ่งสักครู่
1: เมื่อภายในสงบย่อมพบความสุขเมื่อพบความสุขจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นจิตย่อมเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดย่อมพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกล้วนอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นเมื่อจิตภายในเห็นเช่นนั้นย่อมปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตย่อมหลุดพ้นจิตย่อมหลุดพ้นเพราะปล่อยวางเป็นอิสระจากความคิดความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงที่สุดแม้แต่ร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้เอาแต่จิตที่ฝึกดีแล้วไปกุศลคุณงามความดีนี่แหละจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเราเกิดมาชาตินี้ขอมาสร้างบารมีกันสักชาตินี้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์

ที่ทรงปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจบจนทุกวันนี้บรรพบุรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินสยามให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจบจนทุกวันนี้ให้ทุกท่านได้รับในกุศลณการเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดจากภายในไปในเมืองใครมีความเครียดเป็นไมเกรนปวดหัวนอนไม่หลับไม่หายได้เลยเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติเมื่อจิตภายในของทุกคนที่ฝึกดีแล้วกุศลและบารมีที่ได้ปฏิบัติดีแล้วตนเองก็มีความสุขครอบครัวสังคมประเทศชาติเพื่อนร่วมโลกบนโลกใบนี้ก็จะมีความสงบสุขสันติสุขจะกลับในครั้งในกึ่งพุทธกาลสันติภาพจะเกิดขึ้นมาเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มีสัมผัสความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลามีคนมาเรียกเราให้ลืมตาไม่รีบลืมตาวิธีการลืมตาตั้งจิตกลางอกว่ากลับค่อยๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่สัก 2-3 ครั้งสบายๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งนึงผ่อนความรู้สึกลงที่กลางอกค่อยๆลืมตาสบายๆไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ำตามรักษาจิตไปทุกขณะนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่เกาะของตนเองตลอดไปและตลอดกาลเจริญธรรมทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรสารครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 5:30 นเป็นต้นไปครับและเป็นประจำครับสำหรับในช่วงแรกเราได้นำข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจัดงานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมพร้อมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเผยแพร่องค์ความรู้การอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมปัจจุบันกรมหม่อนไหมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมแล้ว16แห่งสร้างมูลค่าการจำหน่ายสินค้ากว่า37ล้านบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจึงเป็นอีกแนวทางในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนควบคู่กับการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงจัดโครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและผลผลิตกุ้งกล้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวประมงรวมถึงชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำกรมประมงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารควบคู่กับการสร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งการปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากจะช่วยฟื้นฟูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการสถิติการเกษตรของประเทศประจำปี2569โดยได้เดินหน้าบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภาคการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดจัดทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความเป็นเอกภาพลดความซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในปี2570ยังได้เตรียมขยายการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดนโยบายและยกระดับการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับฐานข้อมูลดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตรของประเทศจากเดิมที่แต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลของตนเองสู่การเชื่อมโยงเป็นข้อมูลภาคการเกษตรมุ่งยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตลอดจนบริหารจัดการน้ำและรับมือกับความเสี่ยงด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคการเกษตรและสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: เกษตรกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป
0: คุณผู้ชมครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับเพื่อพูดคุยกับคุณสุรศักดิ์แซ่ลี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมครับที่ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ภายในฟาร์มทำให้การเลี้ยงโคนมนั้นเกิดการลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
1: คุณสุรศักดิ์แซ่ลี้เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานโดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มควบคู่กับการพัฒนาสายพันธุ์โคนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงส่งผลให้โคนมมีความแข็งแรงได้มาตรฐานและสามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพรวมทั้งได้มีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพได้อย่างยั่งยืน
3: ก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนนะครับกับผมนายสุรศักดิ์แซ่ลี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่3ตำบลทองขุ่นอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็จบการศึกษาระดับชั้นปวช.ปวส.นะครับที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปี2542นะครับย้อนกลับไปเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงวัวนมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532ก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปเรียนนะครับทางด้านสัตวศาสตร์ซึ่งพอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก็มาเข้าสู่โหมดของรับช่วงต่อนะครับจากคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะท่านก็ไม่มีความรู้แค่ไปอบรมแค่10กว่าวันนะครับแล้วก็มาเลี้ยงซึ่งต่างจากเราที่ได้เรียนนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเรามีความรู้เนี่ยซึ่งต้องบอกตรงนี้นะครับว่าการที่เราได้ไปเรียนแล้วก็นำวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาใช้ในการทำฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆนะครับเช่นการปรับปรุงพันธุ์นะครับการจัดการแปลงหญ้าการดูแลโรคสัตว์สุขภาพสัตว์แล้วก็การวางแผนการผลิตต่างๆเนี่ยซึ่งพอเราเอาตรงนั้นที่จากได้รับเรียนมาแล้วเราก็มาใช้ปรับใช้กับการเลี้ยงเนี่ยทำให้เรานะครับต้องบอกว่าเลี้ยงวัวนมแบบก้าวกระโดดเราใช้เทคโนโลยีนะครับเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้เช่นนะครับการใช้น้ำเชื้อแยกเพศในการขยายฝูงนะครับก็คือใช้น้ำเชื้อแยกเพศที่เป็นเพศเมียเลยนะครับโอกาสที่เป็นเพศเมียเนี่ย 93-97% นะครับซึ่งพอนำน้ำเชื้อตรงนี้มาใช้เนี่ยมันก็ทำให้ลูกวัวที่เกิดมาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเพศเมียเนี่ย100%ก็จะทำให้ลูกวัวที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวเมียทำให้ฝูงเราเนี่ยขยายได้เร็วนะครับ2การทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมื่อก่อนเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังธรรมดานะครับมันต้องใช้แรงงานเยอะใช้ระยะเวลาเยอะแต่พอเรามีเครื่องช็อปเครื่องตัดมันก็ทำให้ลดเรื่องแรงงานแล้วก็ประหยัดเวลาไปได้แล้วก็เมื่อก่อนนะครับเราใช้มือรีดนมสมัยก่อนนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องรีดนมนะครับซึ่งเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยลดในเรื่องของแรงงานลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีผลกำไรเพิ่มมากขึ้นอย่างค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยเราก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำฟาร์มโคนมมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งเราก็ได้มาตรฐานฟาร์มมาทั้งหมดประมาณ20ปีละของกรมปศุสัตว์นะครับการทำมาตรฐานฟาร์มมีข้อดีต้องบอกว่ามีข้อดีมากๆสำหรับฟาร์มโคนมทุกๆฟาร์มนะครับอยากจะให้เข้าทำมาตรฐานฟาร์มโคนมนะครับอย่างข้อดีข้อแรกเลยนำเรียนตามตรงครับว่าของสหกรณ์โคนมหนองโพนะครับถ้าฟาร์มใดผ่านมาตรฐานฟาร์มโคนมของกรมปศุสัตว์สหกรณ์ให้เพิ่มกิโลละ1บาทน้ำนมดิบนะครับเพิ่มกิโลละ1บาทเลยนะครับ2 สิ่งที่ดีตามมาคืออะไรในการที่การจัดการฟาร์มปุ๊บต้องมีการจัดทำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัวเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับการเข้าออกฟาร์มอะไรต่างๆเหล่านี้7จุดเล็กจุดน้อยที่เราไปทำในการที่จะทำมาตรฐานฟาร์มเนี่ยมันจะส่งผลดีสะท้อนกลับมาสู่ฟาร์มเราการจดข้อมูลคือเพื่อเราจะได้รู้เพื่อเราจะได้มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็เป็นขั้นตอนครับส่วนในเรื่องการจดรายรับรายจ่ายเราจะได้รู้เลยครับว่าวันนี้ เรามีกำไรอยู่ที่เท่าไหร่ของเราเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ35ไร่นะครับแบ่งออกเป็นโซนที่เราใช้เลี้ยงวัว15ไร่ครับก็จะมีใช้เลี้ยงวัวก็จะมีเป็นตัวของโรงเรือนนะครับโรงเรือนลูกวัวอนุบาลวัวรุ่นวัวพักท้องวัวสาวท้องแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ใช้สำหรับรีดนมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแปลงหญ้าที่เป็นแปลงปล่อยให้กับวัวได้เดินแทะเล็บแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแปลงหญ้าแพงโกล่าซึ่งของเราเนี่ยเราปลูกหญ้าแพงโกล่าเป็นพืชอาหารสัตว์เป็นเขาเรียกเป็นพืชอาหารหญ้าอาหารหลักนะครับเรามีปลูกไว้ทั้งหมดอีก20ไร่นะครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนในการตัดนะครับแพงโกล่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนสูงมีคุณภาพที่ค่อนข้างสูงนะครับและข้อดีของเขาอย่างคือหลังจากที่เราเหลือตัดสดเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็อัดก้อนเหมือนฟางข้าวนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ในยามที่อาหารหยาบขาดแคลนถ้าพูดถึง BCG นะครับมันก็จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมพวกการดูแลการจัดการของเสียในฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับถามว่าคือเราเนี่ยอาศัยว่าเราเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติค่อนข้างที่จะอิงธรรมชาติจนดับแรกคือวัวเราเนี่ยถ้าสังเกตคือจะไม่เป็นวัวที่ผูกยืนโลงวัวที่ผูกยืนโลงเนี่ยแน่นอนครับมูลมันจะเยอะแต่ของเราเนี่ยอันดับแรกเราอิงธรรมชาติคือเป็นวัวปล่อยมูลสัตว์ส่วนหนึ่งนะครับของเราเนี่ยจะไปลงสู่แปลงหญ้าที่เขาได้แทะหญ้าที่ได้แทะเล็มหญ้าอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็จะอยู่ตามพื้นเราก็จะมีลานตากให้แห้งแล้วก็บรรจุใส่กระสอบแล้วก็จำหน่ายแล้วก็แบ่งปันนะครับส่วนในเรื่องของของเสียต่างๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากฟาร์มจากอะไรพวกนี้นะครับของเราก็คือมีการจัดการวิธีการก็คือไปลงแปลงหญ้าทั้งหมดซึ่งไม่รบกวนชุมชนอยู่แล้วครับคือในการจัดการฟาร์มเนี่ยวัวนะครับเราให้อาหารคนเราจะแยกเป็นประเภทเลยนะครับตั้งแต่วัวอนุบาลนะครับวัวหย่านมวัวรุ่นวัวสาวท้องวัวพักท้องมาถึงจนแม่วัวรีดนมนะครับเราจะมีการแบ่งวัวออกเป็นประเภทออกเป็นแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็พอวัวรีดแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่ให้นมเยอะเลยก็คือ25กิโลขึ้นไปนะครับกลุ่มที่รองลงมาก็คือประมาณ20กิโลถึง15กิโลกลุ่มวัวทั่วไปก็มา12ถึง15กิโลนะครับซึ่งอาหารที่ให้ก็ใน3กลุ่มของวัวรีดนมนะครับก็จะแยกว่ากลุ่ม VIP จะให้กินอาหารที่เปอร์เซ็นต์โปรตีนและพลังงานค่อนข้างเยอะสูงเพราะว่าพวกนี้เขาให้ปริมาณของผลิตเราเยอะนะครับกลุ่มรองลงมาก็จะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนรองลงมาและกลุ่มสุดท้ายก็จะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนที่ต่ำลงไปซึ่งมันจะเขาเรียกว่าสมดุลและก็เหมาะสมกับความต้องการของแม่วัวแต่ละกลุ่มนะครับเราคำนวณแบบนี้ครับว่าน้ำนม3กิโลเราให้อาหารคน1กิโลในส่วนของอาหารหยาบหญ้าแพงโกล่าเนี่ยคือเรามีให้กินไม่เขาเรียกว่าอย่างเพียงพอแล้วก็ไม่จำกัดนะครับเขากลไกของวัวนะครับถ้าเขาได้รับอาหารหยาบที่เปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงๆคุณภาพสูงๆมีเยอะแยะสุกเนี่ยเขาจะกินอาหารคนน้อยณปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีการทำวัคซีนด้วยกันอยู่ป้องกันโรคอยู่2โรคก็คือ1โรคที่สำคัญที่สุดเลยคือโรคฟูดแอนด์เมาท์ดิซีสหรือว่าโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับก็คือในวัวนมเนี่ย4เดือนเราทำ1ครั้งนะครับปีนึงเราทำ3ครั้งนะครับทำตั้งแต่ลูกวัวที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะครับปริมาณการใช้ก็คือ2 cc ต่อตัวไม่ว่าจะเป็นวัวเล็กหรือวัวใหญ่คือปริมาณโดสของเขาก็คือ2 cc ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับอีกตัวนึงวัคซีนป้องกันโรคอีกตัวก็คือวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินจะฉีดนะครับปีละ1ครั้งนะครับในลูกวัวเนี่ยที่ฟาร์มก็จะฉีดตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปก็จะเริ่มฉีดแล้วเพราะว่าไอ้โรคลำปีสกินส่วนใหญ่จะเกิดกับวัวที่เล็กๆเกษตรกรเนี่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือถ้าเรามีพื้นที่เองโดยที่ไม่ต้องเช่านะครับของเราก็คือใช้หลักเลยก็คือปลูกหญ้าให้เยอะเข้าไว้นะครับเพราะว่าวัวกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะครับถ้าเรามีแปลงหญ้าอย่างพอเพียงเนี่ยนะครับมันจะลดต้นทุนการผลิตให้เราเนี่ย ผมเคยคำนวณนะครับประมาณ 70% กับ2นะครับการปรับปรุงพันธุ์บัวเช่นครับบัวตัวเนี้ยให้ปริมาณนมเยอะเลยครับแต่ว่าไขมันนมน้อยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประกอบการให้ราคาน้ำนมดิบนะครับเราก็ต้องเอาสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณไขมันสูงๆนะมาผสมกันเพื่อลูกที่มันออกมาเนี่ยครับไขมันนมอ่ะเขาจะสูงกว่ารุ่นแม่และปริมาณน้ำนมก็ยังให้มากอยู่อย่างตัวผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยต่อมาก็หลายสิบปีแล้วถ้าจะฝากถึงเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมด้วยกันหรือเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงนะครับอยากจะฝากว่าเริ่มแรกเนี่ยอย่างถ้าเรามีนะครับมีใจรักนะครับมีเงินทุนนะครับมีพื้นที่ในการทำฟาร์มแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างนึงครับองค์ความรู้ถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องไปเรียนแบบผมก็ได้แต่ว่ามาศึกษาหาความรู้กับคนที่รู้คนที่มีประสบการณ์นะครับตรงเนี้ยถ้าคุณมี4สิ่งเนี้ยนะครับค่อยๆเอามาประมวลรวมกันแล้วขอคำปรึกษาจากผู้รู้แล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มทำฟาร์มโคนมตรงนี้ได้แล้วก็หลายๆฟาร์มที่มาขอคำแนะนำจากตัวผมเนี่ยประสบความสำเร็จไปเยอะมากในส่วนของผมนะครับก็คือเพจผมไม่มีเพจฟาร์มแต่ว่าจะเป็นก็คือจะอยู่ในของเพจของสหกรณ์ก็คือส่วนเรียนรู้การเลี้ยงโคนมของสหกรณ์โคนมหนองโพนะครับแล้วก็ถ้าจะทักมาใน Facebook ของผมก็เป็น Facebook ผมใช้คำว่าหมอกกั้งเดลี่ฟาร์มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับถ้าอยากจะโทรมาปรึกษามาขอคำแนะนำนะครับก็064-954-2824ครับ
1: จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จคุณสุรศักดิ์แซ่ลี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเลี้ยงโคนมพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ภายในฟาร์มของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมของตนเองได้อีกด้วย
2: Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตมหกรรมพืชสวนนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์ไว้อย่างกลมกลืนสัมผัสอริยธรรมของผู้คนที่ประสานกับพืชพันธุ์ธรรมชาติสัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งแรกที่จัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำ
0: และสำหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราได้นำองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนด้วยมูลวัวจากคุณสุรศักดิ์แซ่ลี้มาฝากทุกท่านกันครับซึ่งวิธีการนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยกำจัดของเสียจากการเลี้ยงโคนมและสิ่งที่ได้มาก็ยังจะช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับสำหรับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
1: เป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศและการปรับปรุงคุณภาพดินช่วยในเรื่องของการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและเพิ่มธาตุอาหารในดินทำให้ดินมีความโปร่งร่วนซุยส่งเสริมการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศในดินได้ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชคุณสุรศักดิ์แซ่ลี้เกษตรกรจากจังหวัดราชบุรีได้นำมูลโคที่เลี้ยงอยู่ภายในฟาร์มมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลไส้เดือนที่ได้มาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินช่วยให้พืชมีความแข็งแรงผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งที่สำคัญการเลี้ยงไส้เดือนมีวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยากอีกด้วย
3: คือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฐานการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำมูลวัวที่เป็นวัวตากแห้งนะครับมาใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนครับคือซึ่งพันธุ์ไส้เดือนที่เราใช้ในการเลี้ยงมูลวัวนะครับก็คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คัลเลอร์นะครับเป็นการนำขี้วัวเนี่ยมาเพิ่มมูลค่า นะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราจะใช้ขี้วัวตากแห้งนะครับใช้ขี้วัวตากแห้งแล้วก็มาหมักไว้ในรองนะครับเทไว้ในรองแล้วก็เอาน้ำเติมนะครับให้ท่วมขี้วัวทิ้งไว้1คืนนะครับทิ้งไว้1คืนแล้วก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็เอาขี้วัวนั่นนะครับมาใส่ในกะละมังแล้วก็เอาตัวไส้เดือนใส่เข้าไปนะครับตัวไส้เดือนใส่เข้าไปไส้เดือนนะครับเขาจะกินพวกสารอาหารที่อยู่ในมูลวัวนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนเนี่ยก็จะมีการล่อนมูลไส้เดือน1ครั้งแยกเอาตัวไส้เดือนออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นตะแกรงล่อนนะครับล่อนมูลไส้เดือนแล้วก็เอามูลไส้เดือนนะครับมาทําการบรรจุเป็นถุงนะครับแพ็คเป็นถุงมันเป็นถุงแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางนึงในการเพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านนะครับก็เป็นมูลไส้เดือนของที่นี่เขาเรียกบ้านเจริญธรรมนะครับแล้วก็อีกนวัตกรรมอีกตัวนึงที่เราทำก็คือการตัดแท่งแล้วก็การปั้นก้อนเป็นที่ไส้เดือนที่เราเอาไปอัดแท่งเราจะมีเครื่องนะครับมีเครื่องอัดแท่งแล้วก็อันนี้จะเป็นปั้นคล้ายๆแบบเหมือนลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนเราก็ใช้หนังสติ๊กยิงเราใช้น้ำนมบัวที่เราฉีดยาปฏิชีวนะหรือน้ำนมบัวที่เป็นนมน้ำเหลืองนะครับเอามาเป็นส่วนผสมแล้วก็เพื่อให้มันมีการจับตัวนะครับอันนี้คือมันง่ายสะดวกในการใช้ก็คือว่าเราสมมติในนาข้าวเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะคว้างลงไปได้เลยคว้างตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้ปุ๋ยกระจายตัวแต่ถ้ามันเป็นผงแบบนี้ไม่ได้อัดปุ๊บ มันจะให้ยากมันจะต้องเดินหว่านนะครับลูกกระสุนนี่ก็เหมือนกันก็ใช้หนังสติ๊กในการยิงนะครับซึ่งกิโลนึงนะครับที่เราจำหน่ายอยู่คือกิโลละ20บาทนะครับเป็นมูลไส้เดือนนะครับกิโลละ20บาทแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เนี่ยครับไส้เดือนเนี่ยเขาจะผสมตัวมันเองแล้วก็จะมีลูกมีหลานออกมานะครับพอช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือน 2-3 เดือนพวกตัวเล็กมันจะตัวโตเป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็สามารถเอาพ่อแม่พันธุ์จำหน่ายกิโลละ600บาทซึ่งเราจะมีรายได้ถึงสองทางคือจากตัวพ่อแม่พันธุ์แล้วก็จากมูลไส้เดือนใช้ได้กับผักทุกชนิดนะครับพืชไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอะไรใช้ได้หมดทุกชนิดนะครับปริมาณการใช้เนี่ยก็คืออย่างต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ถ้าไม้ดอกไม้ประดับมันก็จะไซส์เล็กๆนะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือเราแล้วก็โรยรอบๆอย่าไปใส่ชิดโคนนะครับส่วนถ้าเป็นไม้ผลขนาดใหญ่ๆก็จะใช้ประมาณ3-5กิโลต่อหนึ่งต้นต่อรอบทรงพุ่มครับถ้าเปรียบเทียบกับเรียกว่าเราต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อจะมาเร่งใบเร่งดอกอะไรพวกนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยดีกว่าด้วยซ้ำแล้วก็คือที่แน่ๆคือมันไม่ใช่สารเคมีนะครับมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งผลระยะยาวก็คือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพืชผักที่ใช้ที่เขาปลูกกันในหมู่บ้านเราจะมีน้ำหมักชีวภาพอยู่แล้วซึ่งก็ใช้ส่วนหนึ่งสูตรหนึ่งก็เอาน้ำนมเนี่ยไปทำเป็นน้ำหมักชีวภาพอยู่แล้วก็คือจะไม่มีการใช้สารเคมี 100% ในหมู่บ้านก็เป็นการเขาเรียกว่าดูแลแล้วก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนไปด้วย
1: นอกจากนี้มูลไส้เดือนยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งอีกทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มภายในฟาร์มได้เป็นอย่างดี
0: และทั้งหมดนั้นนะครับคือเนื้อหาสาระที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะติชมรายการก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับและในครั้งต่อไปเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนความรุนแรงเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งไม่ได้อ้าวอัยการอารีไปไงมาไงถึงมาที่นี่ได้ครับ
1: พอดีผ่านมาแถวนี้ค่ะเลยแวะมาทักทายขึ้นน่ะไปดูหน่อยไหม
0: ไปกันครับ
2: พี่แค่นี้เงินก็ไม่พอใช้แล้วนะ
3: เอามาเถอะนะไม่อยากจะโดนอีก
4: ใจเย็นๆพ่อหนุ่มค่อยๆพูดค่อยๆจ้าอย่าลงไม้ลงมือกันเลย
3: ป้าอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียทะเลาะกันจะไปไหนก็ไปป้า
0: เกิดอะไรขึ้นครับป้าจี๊ด
4: สองคนนี้ผัวเมียทะเลาะกันป้าก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะเขาบอกว่าผัวเมียตีกันห้ามเข้าไปยุ่งแต่ป้าก็สงสารนางหนูทำยังไงดีล่ะ
2: หมดแล้วนี
3: ่ก็ไปหายืมคนอื่นสิ
0: ใจเย็นครับหยุดก่อนบ่อยครั้งที่เราเห็นการทะเลาะตบตีระหว่างสามีภรรยาเรามักจะคิดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ความจริงแล้วนั่นคือการกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ดังนั้นเมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหรือบุคคลในครอบครัวแม้ผู้พบเห็นจะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวก็สามารถแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ที่191หรือสายด่วน1300ครับส่วนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นสามารถร้องขอความช่วยเหลือต่อพนักงานอัยการให้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำความรุนแรงหรือเด็กที่ถูกทารุณกรรมได้เลยครับ
1: และหลังจากที่พนักงานอัยการดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแล้วหากศาลเห็นว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกกระทำเช่นห้ามผู้ถูกกล่าวหาเข้าใกล้เคหสถานของผู้เสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวเป็นต้นหากผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวศาลมีอำนาจสั่งขังได้ไม่เกิน1เดือนทันทีค่ะ
0: ผมสรุปนะครับผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองสวัสดิภาพที่สำนักงานอัยการใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้ว

0: กรมประชาสัมพันธ์กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงด้วยบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
2: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
1: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงประสบการณ์และท่องโลกกว้างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: แกนี่ไม่รอดแน่ผมแข่งแบบนี้ไม่ไหวแล้วผมติดอยู่กลางทะเลไบกี้ก็ทำบ้าอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ก็ต้องทำ
0: อะไรนะผมเจอร์มี่แบรนด์พร้อมจะลุยงานสุดหินกับสัตว์สุดโหดแล้วโอ้โหโอ้หน่วยกล้าท้างานจี๊ดงานแรกวันนี้เสี่ยงจะโดนสัตว์จู่โจมได้ในพริบตาเดียวให้ตายเถอะเพื่อนมียีราฟด้วยครับผมก็ต้องตามหาไบรอันอยู่ขอโทษนะเคยเห็นผู้ชายชื่อไบรอันไหมขับรถลายม้าลายเขาน่าจะอยู่แถวเนี้ยท่านั้นเหรอโอเคขอบใจน่ารักดีนะขับรถเข้ามาในไลออนคันทรีซาฟารีในฟลอริดาได้เลยครับเรามาดูคนดูแลสัตว์ต้องทำอะไรบ้างเลยกันเลยรถม้าลายอยู่ตรงนั้นน่ะรถเดินขนาดนี้ยังหาตัวยากเลยนะครับเนี่ย ตื่นเต้นสุดๆเลยวันน
2: ี้ครับตารางงานแน่นเอียดเลย
0: เยี่ยมเลย
2: ใส่เสื้อก่อนเลยครับ
0: โอเค
2: เดี๋ยวลุยเลยงานรออยู่เพียบ
0: โอเคได้เลยครับลุยเลยลุยเลยผมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับไรอันและทีมงานต้องดูแลสัตว์มากกว่า900ตัวส่วนใหญ่ดุร้ายผมว่าวันนี้หนักแน่เลยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: สวัสดีค่ะเจเรมี่เป็นไงบ้าง
0: ครับดีครับและคนละครับทำไมเสียงดังจังเลยทำไมครับ
3: มันตื่นเต้นค่ะ
0: มันรู้ผมมาเหรอครับเน
3: ี่
0: ย
3: มันรู้ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้น่ากลัวมากเลยนะ
3: มันหงุดหงิดม
0: ัน
3: หิวค่ะ
0: งานแรกต้องมีเทคนิคนิดหน่อยถ้าไม่อยากนิ้วด้วนนะครับ
2: อย่างแรกคุณเอาถาดนี้ไปครับเลื่อนเข้าไปแบบนี
0: ้ครับ
2: อย่าแยนิ้วเด็ดขาด
0: เอา
2: ไว้แบบนี
0: ้โอเค
2: เลื่อนจานเนื้อเข้าไปแบบนี้
0: ครับ
2: ปิดฝาดีๆ
0: โอเคครับ
2: โอเคนะ
0: ครับ
2: แล้วก็เลื่อนออกมา
0: ครับ
2: โอเคนะ
0: โอเคครับ
2: โอเค
0: ลุยเลยต้องทำคนเดียวแล้วโอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็น
2: ระวังนิ้วด้วย
0: ใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็น
2: เลื่อนเข้าไปเลย
0: โอ้โหแรงเยอะมากเลยโอ้โหให้ตายเถอะเพื่อนเอาละกินได้แล้วว้าวนี่สินะการให้อาหารสิงโตฟังเสียงคำรามในคอของมันสิครับว้าวฟัง
2: ความปลอดภัยสำคัญที่สุด
0: ใช่
2: การทำงานกับสัตว์ป่าแบบนี้ต้องกลับบ้านพร้อมอวัยวะครบคุณไม่รู้หรอกว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนจนเข้าใกล้มันขนาดนี
0: ้ใช่เลยครับมันกินหมดแล้ว
3: คุณอยากมายืนตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวให้คนฝึกให้อาหารมันเองค่ะ
0: สิงโตตัวนี้ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพแล้วแต่เราคงเข้าใกล้มันไม่ได้จนกว่ามันจะสงบ
3: มันได้รับการฝึกมาแล้วค่ะมันพร้อมแล้ว
0: พร้อมเลย
3: ต้นมันอยู่ฝั่งนี้แล้วมันพร้อมให้คุณฉีดยาแล้วค่ะ
0: โอเคผมพร้อมจะวางยาสลบเจ้าป่าตัวนี้แล้วครับ
3: จิ้มเข็มลงไปค่ะช้าๆนะคะ
0: ครับผม
3: ลองนึกดูสิคะถ้าใครทำแบบนี้กับคุณน่ะ
0: อ๋อตรงนี้เลย
3: ค่ะจิ้มเลยค่ะลึกอีกนิดค่ะ
0: อ๋อจิ้มเลยแหละครับ
3: ค่ะใช่แล้วค่ะเสร็จแล้ว
0: อ๋อเสร็จแล้วเยี่ยมเลยมันจะสลบไปนานไหมครับเน
3: ี่
0: ย
3: เรา20นาทีค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า
0: โอ้ครับเราจะเข้าไปในกรงได้ก็ต้องเมื่อสิงโตต้องสลบซะก่อนไม่งั้นมันขย่ำเราแน่ไม่รู้เลยว่าต้องทำอะไรอย่าเสียงดังเวลามันสลบอยู่นะครับมันบ้ามากเลยหวังว่ายาจะได้ผลนะ

0: ไบรอันถือไม้เข้าไปด้วยไบรอันไม่ยอมให้ใครเข้าไปจนกว่ายาสลบจะออกฤทธิ์จริงๆเขาอยู่ที่นี่มา17ปีคุ้นเคยกับสิงโตมากยังต้องถือไม้เข้าไปและยืนห่างๆเลยใช้ไม้สะกิดตัวมันให้แน่ใจว่าสลบและไม่รู้สึกตัวแล้วจริงๆนะครับเขาทำแบบนั้นนั่นแหละครับวิธีนี้แหละครับ
1: โอเคครับ
0: โอเคเขาบอกว่าเข้าไปได้
1: เจอร์มี่เอาละตอนนี้ก็สวมถุงมือก่อนนะ
0: เ
1: ราจะเข้าไปตรวจดูว่ายาออกฤทธิ์แล้วมันไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วจะได้ตรวจร่างกายได้นะ
0: โอเค
1: ต้องลากมันเข้าไปห้องตรวจร่างกายแล้วก็เข้าที่หูเบาๆดูว่ายังตอบสนองไหมลองเคาะเปลือกตาดูว่ามันกระพริบตาหรือเปล่า
0: โอเค
1: ถ้ามันไม่ตอบสนองแปลว่าสลบแล้วโอเคนะ
0: คุณตื่นเต้นเหรอครับผมหมายถึงเราจะ
1: ต
0: ื่นเต้นว่ามันจะไม่
1: คุณเป็นมือใหม่ตื่นเต้นแทนน่ะ
0: โ
1: อ้โอเคเข้ามาเลยตอนนี้คุณอยู่ในคอกสิงโต
0: พร้อมแล้วครับ
1: แต่หูมันครับ
0: โอเคโอเค
1: เอาละมันไม่ตอบสนอง
0: โอเคครับ
1: สะกิดเบาๆสิ
0: โอเคผมเห็นมันหายใจนะครับ
1: หายใจครับหายใจอยู
0: ่อ๋อดูเหมือนมันไม่รู้สึกตัวเลยนะคร
1: ับ ตอนนี้ผมจะลองเขย่าดูนะตาตอบสนองเล็กน้อยไม่มากน่าจะตรวจได้แล้วล่ะ
0: แน่นะ
1: โอเค
0: ครับ
1: ต้องเอาผ้าผูกตาก่อน
0: ครับ
1: เอาไม้มาให้ผม
0: ครับ
1: เปลี่ยนข้างกันก่อน
0: โอเค
1: ต้องเป็นคนผูกตามันเอาเลยผมจับหัวไว้แล้ว
0: ถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วครับเซอร์ไพรส
1: ์นั่นล่ะตรงนั้นวางไว้แบบนั้นแหละ
0: ว้าว
1: แค่ปิดตามัน
0: โอเคได้เลย
1: ปิดตามันแบบนี้
0: ได้เลยมันคำรามอ่ะ
1: ถอยมาก่อน
0: มันคำรามด้วย
1: ถอยออกมาตรงนี้ก่อนถอยมามันคำรามนิดนึง
0: เราเพิ่งผูกตาสิงโตแล้วมันก็คำรามเอาละทำอะไรต่อครับ
2: เจอวางยามันเพิ่มค่ะให้แน่ใจว่ามันสลบจะได้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเสี่ยงอันตรายมาก
0: เพื่อแน่ใจว่ามันสลบนานขึ้น
1: ให้มันหลับลึกครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: เราจะได้ปลอดภัยด้วย
0: อ๋อครับ
1: เราไม่ชอบหรอกถ้ามันคำรามตอนตรวจร่างกายมัน
0: นั่นสินะ
2: โอเค
1: ผมรู้ว่าคุณเป็นคนสูงใหญ่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าคุณคงต้องก้มลงตอนที่ลากมันเข้ามา
0: ครับแล้วทำไมต้องลากเข้าไปด้วยล่ะครับ
1: ต้องพาเข้าไปอีกข้อครับเป็นห้องที่เราใช้ตรวจร่างกายมันน่ะ
0: โอเคตรวจตรงนี้ไม่ได้หรอกครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายอ่ะ
1: จับที่ขาหลังนะ
0: โอเคได้เลย
1: จับหางด้วย
0: ครับ
1: 1 2 3เอาล่ะคุณทำได
0: ้ครับ
1: ลากมันเข้ามาลากเข้ามาโอเคใกล้แล้วดึงเข้ามาเลยดึงเข้ามา
0: โอ้
1: เยี่ยมมาก1 2 3วางบนโต๊ะนะวางเลยเอาล่ะ
2: เยี่ยมมาก
0: เมื่อสิงโตอยู่บนโต๊ะแล้วก็เริ่มกันเลย
2: แทงเข้าที่ศอกเลยค
0: ่
2: ะ
0: แทงเลยแหละครับ
2: ค่ะ
0: แทงเลยนะพวกเขาตรวจร่างกายสิงโต 2-3 ปีครั้งเดียวเท่านั้นถึงต้องตรวจให้ทั่วทั้งตัวครับเจอร์มี่แบรนด์ผลวัดไข้สิงโตว้าวสุดยอดเลยเหมือนแปลงยักษ์เลยครับ
2: วัดอุณหภูมิให้หน่อยได้ไหม
0: ครับ
2: กดปุ่มเปิดแล้วคุณก็เสียบก้นเลยค่ะ
0: ครับได้เลย
1: เจอร์มี่ผมว่ามือคุณสั่นนิดนึงนะ
0: ก้นแน่ละไม่เคยเข้าใกล้สิงโตมากขนาดจะแยกก้นมันได้เลยอะนะ
1: คุณได้ทำแล้ว
0: จริงๆอะเริ่มแล้วนะเพื่อน
2: เยี่ยมมากค่ะจากนั้นก็ถือค้างไว้จนกว่าจะมีเสียง
0: แม่รู้ไหมครับว่าประหลอดบ้านผมวัดได้ไวกว่านี้มาก
2: ใช่
0: รอนานไหมอ๋อเสร็จแล้วมีเสียงเตือนอุณหภูมิก็ 19.5 ด้วยละ
2: ดีค่ะ
0: โอเคตอนนี้แหละที่เราต้องมั่นใจว่าสิงโตไม่รู้สึกตัวแล้วจริงๆ
1: ใส่ท่อช่วยหายใจ
0: ต้องเอาท่อใส่ปากลงไปถึงปอดอย่างนั้นเลยแหละคร
2: ับ ไม่ใช่ปอดค่ะที่หลอดลมแบบนี้เราจะมีท่อหายใจทางปากจะได้ให้แก๊สยาสลบกับออกซิเจน
0: คือเราจะวางยามันเรื่อยๆโอเคผมเข้าใจถูกไหม
2: ค่ะถูกแล้วให้ระดับยาคงที
0: ่โอ้
2: ใช่แล้ว
0: โอ้ให้ตายเหอะว้าวปากกับฟันของมันทรงพลังมากเลย
2: ใช่ค่ะไบรอันต้องออกแรงง้างปากมันนะคะ
0: ครับงานหนักเลยนะ
1: ใช่ครับมันเป็นขั้นตอนที่สยองมากเลยสำหรับผมน่ะ
0: เหรอทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าคุณหมอต้องเอาแขนใส่เข้าไปในปากของมันน่ะสิ
0: ทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยครับทั้งฟันปากหนวดลิ้นลิ้นนี่ยาวเท่าฝ่าเท้าผมเลยนะตอนนี้มันจะสลบอยู่จะเป็นอันตรายไหมครับเพราะคุณรู้สึกเหมือน
1: มันสลบลึกก็จริงแต่ว่า
0: เ
1: ราก็ต้องระวังอยู่ดีแล้วก
0: ็ครับ
1: ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าจะหนีไปทางไหน
3: พูดกันก่อนไหมเรื่องทางหนีทีไล่
1: ใช่ครับ
3: คุณไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่บอกกันเลยนะ
1: ประตูนั้นกับด้านหลังคุณ
3: ผมหนีไปด้านหลังดีกว่าเพราะมันหันหน้าไปทางนั้นเนี่ยโอเคนะ
1: สองทางเลือกสองทางหนี
3: เตรียมทางออกให้ดี
2: พร้อมไหมครับไบรอันโอเคไหม
1: พร้อมครับ
2: ช่วยดึงลิ้นมันไว้หน่อยนะ
1: ดึงอีกนิด
3: ครับ
1: นั่นละ
2: โอเคเอาล่ะฉันล่วงลงไปแบบไม่เห็นอะไรเลยพยายามคลำให้เจอช่องจะสอดเข้าไปในหลอดลมมานะ
3: ลงไปทั้งแขนหรือยังครับ
2: ค่ะ เกือบถึงไหล่แล้วล่ะแต่ยังลงไปเกือบไม่ถึงเลย
3: ลงไปถึงไหนครับ
2: เปิดช่องไปหลอดลมโอเคเข้าไปแล้ว
3: แน่ใจนะ
1: แน่ใจ
2: โอเคว
1: ันทำงานอีกวันนึงเนี่ย
3: ครับ
2: ไบรอันยาเริ่มอ่อนแล้วอ่ะ
3: ยาเริ่มอ่อนหมายถึงมันจะฟื้นอย่างนั้นเลยครับ
2: ต้องวางยาสลบเพิ่มให้มันหลับลึกขึ้นนะนะ
1: ต้องเพิ่มโดสยาวางยาเพิ่ม
3: เพิ่มเยอะๆเลยเอาเลยพลิกมันขึ้นเยอะเลยเอาเลย ไม่แน่ใจต้องรู้เรื่องพวกนี้ไหมไม่มีใครบอกเลยว่ามีเวลาเท่าไหร่อ่ะพวกคุณดูสงบกันจังผมยกเป็นบ้านะ
2: แต่ว่าไม่เป็นไร
3: ครับดูสิยังไม่ยอมบอกอีกเท่าไหร่กันทุกคนรู้ว่าต้องหนีไปที่ประตูไหนทิ้งผมไว้กับสิงโตที่กำลังจะฟื้นเนี่ยนะผมกลัวนะ
2: คราวนี้เราจะตรวจฟันกันนะคะคุณต้องช่วยด้วยจับไว้หน่อย
3: โอเคคือแค่ขูดฟัน
2: ค่ะเห็นไหมคะ
3: หินปูนออก
2: ใช่ไหมครับสกปรกมาก
3: ซี่นี้แหละครับ
2: เห็นไหมใช่
3: ครับผมต้องจัดการกับฟันคมๆนี่นะ
2: โอเคดีเลย
1: สั่นไหมล่ะเอามือเข้าไปในปากสิงโตแบบนี้เนี่ย
2: ค่ะที่เราต้องตรวจก็คือไม่มีฟันซี่ไหนหักนะ
3: โอเคตรวจอะไรอีกไหมครับ
2: ไหนดูซิตรวจปัสสาวะหน่อยนะขอถ้วยเก็บตัวอย่างด้วยค่ะ
3: ได้ครับขอบคุณนะ
2: เปิดฝาถ้วยก่อนแล้วก็อย่าแตะด้านในถ้วยเด็ดขาดนะคะ
3: โอเค
2: ตอนนี้ฉันจะบีบกระเพาะปัสสาวะคุณคอยรองนะเอาล่ะ
3: หมอจะบีบกระเพาะปัสสาวะแล้วให้ผมคอยรองเลยครับกระเพาะอยู่ตรงนั้นฉี่จอมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วนี่อะไรครับอวัยวะเพศอย่างงั้นเลยครับโอเค
2: ออกมาไหม
3: ไม่ครับไม่มีไม่มีเลย
2: ไม่มีเหรอไม่มีนะ
3: คุณหมอแฮมมอนด์ครับเพราะว่าเราต้องรีบหน่อยแล้วขามันหนักกว่า20กิโลกรัมนะครับเนี่ย
2: โอ้น่าสงสารจัง
3: โอเค
2: เอาละงั้นก็
3: โอเค
2: ขอพักหน่อย
3: โอเคพักกันหน่อย
2: ไม่มีฉี่เลย
3: ครับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีตัวอย่างปัสสาวะมันเลี่ยงการตรวจสารนะครับเราสรุปว่าเจ้าหมอนี่สุขภาพแข็งแรงครับ
4: คุณต้องใส่ถุงมือ
3: ครับโอเคแต่งานถัดไปของผมต้องเผชิญกับสัตว์อันตรายที่สุดในสวนสัตว
4: ์ผมไม่อยากให้คุณต้องกลับบ้านไปพร้อมกับรองเท้าอย่าง
3: โอเคครับโอเค
4: อาจจะเดินลำบากหน่อยนะคุณว่ายน้ำเป็นใช่ไหมฮะ
3: เป็นครับเป็น
4: ดีมาก
3: ถามทำไมครับเนี่ยถามทำไม
4: แถวนี้มีน้ำเยอะนี่ครับ
3: พวกเขาเตือนผมเรื่องชิมแปซีนะครับบอกว่ามันดุร้ายที่สุดแถวนี้น่ากลัวกว่าสิงโตอีกอย่างเทียรี่เนี่ยเคยโดนลิงตัวนึงลากลงไปริมน้ำตัวอื่นรีบเข้ามาครับเจ้าตัวนั้นก็กระชากหน้าอกโยนเขาลงแม่น้ำมันสูงตั้ง6ฟุตกว่านะครับลองนึกดูสิครับตอนเขาอยู่ในน้ำมีลิงช่วยชีวิตเขาเอาไว้ด้วยนะครับ
4: ยกกองฟางตรงนี้ขึ้นเรือนะแล้วก็ไปกันเลย
3: เทียรี่เป็นจิตอาสาดูแลลิงมากประสบการณ์เขาจะพาผมไปเกาะชิมแปนซีเพราะการปรับปรุงพื้นที่แต่ว่าก่อนอื่นผมต้องพายไปให้ถึงซะก่อน
4: กระโดดขึ้นมาเลย
3: โอเคครับ
4: ต้องเรียนวิธีใช้ไม้ถอนะต้องเป็นคนพายเรือ
3: เออรู้ไหม
4: เก่งวิชาพละใช่ไหมครับ
3: ครับโอเคมีอะไรให้ผมคำถามเลยครับ
4: ก็เหมือนทุกอย่างนะต้องเท่ากัน
3: อ๋อครับ
4: มีสมดุลถ้าดันด้านนี้มันจะไปด้านที่คุณดัน
3: โอ้เลยครับ
4: เราจะไม่ไปเกาะที่มีชิมแปนซีเราจะไปเกาะอื่นกันนะครับ
3: ผมได้ยินแล้วครับ
4: เอาเถอะนะคุณทำได้ดีไม่ตกน้ำก็ใช้ได้แล้ว
3: ครับจะถึงฝั่งไหมเนี่ย
4: เดี๋ยวก็ถึงการพายเรือเนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนยากที่สุดสำหรับคนเลี้ยงลิงนะครับ
3: นี่สินะบททดสอบอ
4: ่
3: ะ
4: ใช่โอเคเอาไม้มาครับ
3: เออได้เลย
4: ผมพายเองดีกว่าเราไม่มีเวลามากแล้ว
3: โอเคผมดูคุณนะครับโอเคผมดูคุณนะครับ
4: ดีครับ
3: เอาละเคยทำไม้หลุดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย
4: ไม่เคยครับเครื่องยนต์ของผมอ่ะนะ
3: คุณพายแค่3ทีก็ถึงแล้วอ่ะของผมตั้ง6ครั้งแถมพายถอยหลังอีกด้วยสรุปว่ามี3เกาะไม่มี
4: ลิงบนเกาะน
3: ี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้
4: ของเสร็จแล้วก็ต้องไปหมู่สะพานนะครับ
3: ครับโอเคครับ
4: พวกมันจะเดินข้ามมาได
3: ้โอเคครับต้องขนมไปซ่อนก่อนใช่ไหมครับ
4: ซ่อนให้ทั่วเลยนะ
3: ตรงไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับ
4: ซ่อนให้ทั่วเลยนะครับ
3: โอเคครับโอเคชิมแปนซีเป็นสัตว์อยากรู้อยากเห็นแต่ต้องซ่อนขนมเบี่ยงความสนใจพวกมันโอเคไม่เจอแน่ตรงนี้บ้างแล้วโชคดีนะเด็กๆเอาให้หาง่ายๆบ้างตรงนี้นะไอ้พวกตัวเล็กๆนะครับ
4: ต้องจัดที่นอนให้มัน
3: ได้เลยครับได้โอเคครับ
4: ลิงสร้างที่นอนใหม่ทุกคืนฟางคือที่นอนของมัน
3: ครับพวกมันเอาขึ้นมาเองไม่ได้เหรอครับ
4: ได้แต่ว่าทำเองง่ายกว่า
3: อ๋อเหรอ
4: ไม่มีตัวไหนขนขึ้นมาทั้งหมดแล้วครับเหลืออย่างนึงต้องทำ
3: โอเค
4: ตรงนี้คือที่กินอาหาร
3: โอเคครับได้เลยครับโอเคโอเคนะ
4: วางไปเลยครับ
3: โอเค
4: เก็บของไว้ข้างในไม่งั้นมันหยิบออกมาคว้างเล่นแน่เลย
3: ครับ
4: อันนี้คือขนมปังลิงหรือว่าอาหารลิงนะครับเอาสิครับลองกินดูไม่แย
3: ่ลองนะ
4: ถ้ามีนมกับน้ำตาลก็เหมือนกราโนล่านะครับ
3: ไม่รู้สิเป็นแท่งเลยนะครับเหมือน
4: หาสุนัข
3: เลยใช่ครับ
4: ดูนี่มีรสกล้วยด้วยนะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร
3: ่ถ้าคุณกินผมก็จะกินแหละ
4: ย่อยเลยเป็นส่วนหนึ่งของงานนะต้องชิมว่าดีหรือเปล่า
3: ครับต้องชิมว่าผ่านไหมเห็นแล้วว่าพวกมันตื่นเต้นมากมากเลยนะคร
4: ับ ใช่มันรู้ว่าเราจะทำอะไรคุณต้องทำให้ซับซ้อนเพราะว่าลิงพวกนี้หาของเก่งมาก
3: เพราะฉะนั้นมันก็คงโอเค
4: มันจะฉีกตะกร้าแล้วก็ปาของใส่กันยิ่งทำให้งานเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะครับ
3: พวกนี้มันไวร้ายชัดๆเลยนะครับ
4: เหมือนเด็กนะครับพร้อมจะทำให้เละเทะไปหมดเลย
3: ครับเอาละเมื่อวางขนมไว้ทั่วแล้วก็ได้เวลาปล่อยลิงแล้วครับ
4: ลิงกลุ่มนี้ชอบกระโดดขึ้นมาบนสะพานก่อนสะพานจะหมุนไปสิอย่าเพิ่งโกรธนะครับผมจะหมุนสะพานนะ
3: ครับ
4: มันจะหันมาทางนี้แล้วก็ต่อกัน
3: โอเคครับ
4: โอเคลงมือแล้วนะเราเริ่มใกล้พวกชิมแปนซีแล้วผมขับเองอย่าโกรธนะเราต้องไปอีกฝั่งให้ได
3: ้อ๋อครับ
4: จะตัวใหญ่ที่โยกตัวไปมาชื่อฮิกกี้มันยิ้มให้คุณด้วยมีเล็ดนายอยู่นะ
3: หากจะเลือกเลวร้ายที่สุดแล้วก็น้ำจะเป็นที่พึ่งได้อย่างดีผมบอกตัวเองแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาให้กระโดดลงน้ำเลยครับ
4: ยึดไว้ให้มั่นเลยดีมาก
3: โอเคครับ
4: ปีนขึ้นมาหน้าเรือเลย
3: โอเคอ
4: ย่าหล่นนะแบบนั้นแหละ
3: โอเคโอเค
4: หมุนอีกหมุนอีก ไปอีกไปอีกครับดีมากใกล้แล้วใกล้แล้วจนกว่าสะพานจะต่อกัน
3: โอเค
4: ดีมากดึงออกเลยดึงที่จ่อออกเลยครับฮิกกี้ฮิกกี้จิน
3: เสร็จมันแล้วครับมันกินกล้องโกโปรแล้ว
4: จินอย่านะไปเร็วเร็วเข้า
3: เจ้าพวกนี้ร้ายชะมัดเลย
4: ว้าวไปเร็วจินพอได้แล้ว
3: สนเหมือนลิง
4: นะพวกมันเล่นกันเหมือนเด็กเล่นกันแบบนี้เอลจินมาเร็วพอได้แล้วพอไปไปได้เครื่องเลย
3: ครับ
4: คุณทำได้ดีมากมาเลยครับเร็วๆเข้า
3: โอเค
4: พวกมันรักคุณนะมันอยากกลับบนเกาะเพื่อดูว่ามีของพิเศษอะไรบ้าง
3: ครับพวกมันชอบกล้องอันนั้น
4: ทำดีมากเจอร์รี่นี่รู้อะไรมั้ย
3: ครับ
4: สร้างเกาะชิมแปนซีเสร็จแล้วนะ
3: ตอนนี้ไปไหนต่อครับ
4: กลับขึ้นบกสิ
3: ครับการทำงานกับไรอันและทีมงานยังอีกยาวนานครับแต่การมาของเรามีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้เราจะไปที่ข้อกีราฟต้องรีบหน่อยเพราะว่าต้องตรวจลูกกีราฟแรกเกิดไม่ถึง1วันนะครับเอาล่ะดูซิว่ามีอะไรต้องรีบไปแล้วล่ะครับ
5: โอเคด่วนเลยนะผมจะล่อให้มันเดินมาตามแนวรั้วแล้วก็ถ้ามันเดินมาคุณรีบจับตัวมันไว้เลยนะ
3: กอดแน่นๆใช่ไหมครับ
5: แค่จับเอาไว้แค่จับ
3: โอเคครับย่าสุดจะเกิดอะไร
5: เตะ
3: กัดไหมหรือว่าเตะ
5: เลยมาเร็วที่รักมาเร็วมาเร็วหนูน้อยมามาเร็ว
3: โอเคเพื่อนมาเลย
5: โอเคเราจะพามันเดินมาตรงมุมนี้เดินเฉยๆนะ
3: โอเค
5: เดินช้าๆสงบสงบ
3: ครับครับ
5: เอาละดีแล้ว
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
5: เอามือวางไว้ตรงนี้อีกข้างวางที่หางของมันต้องผูกตามันก่อนพอมันมองไม่เห็นมันก็จะสงบลง
3: โอเคได้ผลนะ
5: นั่นแหละ
3: มันเริ่มนิ่งแล้วอ่ะได้ผลนะนิ่งแล้วนิ่งแล้ว
5: จับอยู่ครับไว้ก่อนนะ
3: ครับจับเอาไว้จับอยู่ตัวเมียเลยครับดูหรือยังอ่ะฮะดูหรือยัง
5: เขายังไม่ได้ดูเลยดูให้หน่อยสิ
3: โอเคได้เลย
5: จับไปแล้ว
3: ได้เลย
5: ยกหางดูซิว่าเห็นอะไร
3: โอเคครับ
5: ยกหางดู
3: ครับดูเหมือนไม่รู้สิผมดูไม่ออกเลย
5: เอาผมยังไม่ได้บอกหรอกเหรอ
3: ผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะแต่ก็ไม่รู้สินะตัวเมีย
5: ไหนอ๋อไม่ใช่เป็นตัวเมีย
3: โอ้ตัวเมียใช่แล้วครับโอเคความสูง73นิ้วผมว่ามันสูงนี่อีกนะ
5: โอเค
3: โอเค75 6ฟุต3นิ้วผมสูงกว่า2นิ้วเนี่ยที่สวนสัตว์นี่ตื่นเต้นกันไหมครับ
5: ตื่นเต้นกันมากเวลามีลูกสัตว์เกิดใหม่ยิ่งเป็นยีราฟยิ่งมีความพิเศษเลยล่ะดูไปล่ะ
3: เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
5: นี่4ครั้งต่อปีได้นะ
3: อ๋อ4ครั้งต่อปีเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไปเลย
5: พร้อมนะเริ่มเลยอุ้มมันไว้เอามือออกมาเอามือออก
2: ฉันได้77กิโลกรัม
3: ผมกำลังอุ้มยีราฟอายุครึ่งวันหนักเท่าไหร่เนี่ยหนักเท่าไหร่อ่ะ
5: 77กิโล
3: โอ้เหรอครับ77กิโลกรัม
5: จะหมุนตัวมันแล้วแกะผ้าผูกตาออกนะ
3: โอเคหมุนตัวแล้วกลับบ้านไปหาแม่นะ
5: เอาละเอาละเอาเสร็จแล้ว
3: โอเค
5: โอเคปล่อยมันเดินไป
3: เลยได้เลย
5: อย่างสบายๆ
3: เอาเลย
5: ระวังมันเตะนะระวังไว
3: ้โอเคโอเคไปเลยโชคดีนะขอให้โชคดี
5: เยี่ยมมาก
3: ครับ
5: สนุกนะ
3: ครับ
5: น้อยคนที่จะทำได้แบบนี้ไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่านี้อีกแล้ว
3: พูดทิ้งท้ายได้เจ๋งมากเลยแต่ยังไม่มีเวลาพักหรอกครับต้องงานต่อไปเป็นหลักสูตรเร่งรัดเฮ้ยโอ้ยตายเหอะโอ้โหให้ตายอะโอ้ตอนนี้เราก็มาที่เกนส์วิลล์ฟลอริดานะครับด้านนอกของไร่ทันเดอร์เบย์เพื่อมาพบกับลิซ่าครับผมรู้สึกโล่งอกที่เห็นแพะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำทำให้ผมนึกถึงงูนะครับจระเข้ทีมงานไม่บอกอะไรเลยรู้สึกไม่น่าไว้ใจต้องมีอะไรแน่ๆเปิดพรให้ด้วยนะครับสวัสดีลิซ่าฟาร์มของคุณน่ารักและมีแพะด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
3: ถึงเวลาอาหารแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะฉันเตรียมขวดนมไว้เยอะเลย
3: โอเคได้เลยลิซ่าจอนสันเลี้ยงแพะมากกว่า30ปีเธอดูแลแพะกว่า100ตัวจัดการทั้งหมดด้วยตัวเองเป็นพนักงานคนเดียวของทันเดอร์เบย์ครับนายจ้ากินสิตรงเนี้ยไม่นี่มันนาฬิกาฉันเอากินเลยกินเลยกินเลยเทคนิคนี้เป็นยังไงบ้างครับใช้ได้ไหม
2: เอียงขวดหน่อยนะคะ
3: ค่ะแบบนี้แหละครับแบบนี้นะโอเคกินเลยโอ้เฮ้เพื่อน2ตัวเลยถึงกับต้องไขว้มือเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยโอเคนมหมดแล้วเด็กๆเกลี้ยงเลยอาหารกลางวันอีก2ชั่วโมงนะจะต้องให้พวกมันเรือก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ไม่ค่ะ
3: มีแพะหลุดออกมาตัวนึงครับผมจะต้อนเจ้าหนูนั่นเองนางหนูเหรออ๋อ
2: ใช่ค่ะ
3: ต้องต้อนนางหนูตรงนี้บริเวณกว้างขึ้นผมต้องค่อยๆแม่นยำรวดเร็วเอาแล้วไงมันวิ่งหนีแล้วครับฮิวหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนหยุดก่อนโถผมถึงไม่ชอบเล่นฟุตบอลไงโอ้โอเคแกหนีไม่รอดแน่โอ้โอ้ตอนนี้แกเสร็จชะลาพลาดแล้วเข้าคอกไปเลยแค่แกกับฉันนะหนีไม่รอดแล้วมือใหม่นี่มือใหม่นี่นะมือใหม่มือใหม่เอาละเสร็จแล้วนางหนูเอาละตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงมากครับเท่าไหร่นะก็11กิโลเหรอครับ
2: ไม่ค่ะมากกว่านั้นค่ะ
3: อ๋อมากกว่าเหรอผมออกกำลังกายนะตั้งแต่กว่า13กิโลนี่ขนนกเลยนะครับเนี่ยโอเคครับงานต่อไปผมให้บริการทำเล็บฟรีครับมีใครอยากทำเล็บบ้างไหม
2: เริ่มตัวแรกเลยค่ะ
3: ต ัวแรกได้เลยไปไหนโอ้โอ้มันติดเหรอครับโอ้โอ้มันติดอะโอ้เกิดอะไรขึ้นอะมันติดคอนเหรอฮะเหมือนกับว่าฉันติดกับไปไหนไม่ได้
2: ม
3: ัน
2: เป็นโรคกล้ามเนื้อพิการอะ
3: กล้ามเนื้อพิการคืออะไรเหรอครับ
2: คือใครทุกตัวมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งกล้ามเนื้อร่วมประสาทจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็งเวลาตื่นเต้นตกใจนะคะ
3: กูมันโอเคไหมเจ็บหรือเปล่า
2: ไม่เจ็บแล้วค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อเหรอครับเจอร์มี่บรานคนเลี้ยงแพ้ครับไปไหนลูกหยุดชะงักเลยชนกันเองด้วยเอ้าโอ้โหเร็วจังนี่

0: เฮ้ยต้องเสร็จละ
1: เจเรมี่คุณต้องเร็วกว่านี้นะ
0: คือผมก็อยากเร็วกว่านี้นะลิซ่านะมันได้แค่นี้ถ้าทำได้นะครับอยากเร็วกว่านี้ผมไม่เป็นแพ้ภูเขาเหรอโอ้จนบุ๋มแล้ว
1: มันพูดกับคุณค่ะ
0: ครับใครหัวเราะย้อนเนี่ย
1: โอเคเราจะเล็มกีบเท้ามันนะ
0: โอเค
1: โคนเล็บอยู่ตรงนี้นะคะ
0: ครับ
1: เห็นที่งอกออกมาไหมคะเป็นเล็บส่วนเกินของมันนะคะอ
0: ย่าเกินไปนะเนี่ย
1: คุณต้องช่วยตัดแต่งให
0: ้ครับ
1: แล้วก็เล็มแบบนี
0: ้โอเคครับ
1: ที่ต้องระวังก็คืออย่าเล็มมากจนถึงโคนเล็บนะคะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นเลือดออกเห็นเล็บส่วนเกินไหมทำแบบนี้ค่ะ
0: ทำไมคุณทำดูง่ายจังเลย
1: ก็ทำได้
0: เหมือนตอนจับมันเลย
1: ค่ะคุณต้องจับมันไว้คุณต้องยืนคล้องมันไว้นะคะ
0: เหนื่อยสมัยครับลิซ่าเอาละฉันต้องคล้องแกขอโทษทีนะพวกนะ
1: ต้องยืนคล้องแล้วให้หัวมันมาทางนี้นะคะหนีบคอของมันเอาไว้
0: ครับก็คือต้องให้เขามันอยู่ระหว่างขาผมเลย คุณกล้าผมใช่ไหมเนี่ย คุณไม่ได้ทำแบบนี้แน่เลยโอเคผมเชื่อคุณอลิซ่านะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมผมรู้แล้ว ว้าวมันจะหนีแล้วโอ้หยุดก่อนเอาละโอเค
1: คุณต้องหนีบคอมันไว้ให้อยู่ระหว่าง
0: ขาทำไมใช้ขากระทึงก้นผมต้องทำยังไงเนี่ยผมจะทำยังไงอ
1: ่ะให้คอมันอยู่ระหว่างขาค่ะ
0: หนีบคอมันเหรอครับโอ้ผมคล้องมันอยู่นะเอาแบบนี้เหรอสับสนไปหมดแล้วอ่ะโอเคโอเคยืนคล้องนะโอเคน
1: ะ
0: โอเคได้แล้วอย่าหมอบสิเอาหัวมาทางนี้เอามาทางนี้แบบนั้นแหละ
1: ค่ะต้องหนีบไว้ด้วยไม่งั้นมันหนีค
0: ่
1: ะ
0: หนีบอยู่ครับคือผมไม่อยากจะทำมันเจ็บนะ
1: นั่นละค่ะ
0: โอเคตัดเล็บกันหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคนิ่มกว่าเล็บเราซะอีกนะเนี่ยนะตัดแล้วไม่กระเด็นเหมือนกับเล็บผมนึกออกไหมนึกออกหรือเปล่าอ่ะ
1: ค่อนข้างแข็งนะคะแต่ที่ตัดเล็บคมมาก
0: หลังซ้ายหลังซ้ายเดี๋ยวคือสิเหมือนดึงหมุดรังวัดเลยครับเป็นอีกอย่างที่ผมไม่เก่งเลยโอเคตัวต่อไปเชิญครับเชิญเลยบริการทำเล็บใครอยากทำมั่งเข้ามาเลยมาเลยที่ผ่านมาลิซ่ายังปราณีผมมากครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำงานใหญ่เราต้องไปเจอกับแพ้ตัวใหญ่มันชื่อเคจันนะครับลิซ่าบอกว่ายืนตรงนี้จะจับมันได้ดีที่สุดเลยครับเราจะต้อนพวกตัวเล็กๆออกมาก่อนนะครับออกมาเด็กๆออกมาเลยออกมาออกมาเลยใช้ไม่จับแกนะจะยืนหลบตรงนี้นี่แหละที่ยืนของผมโอ้ตัวแข็งนิ่งตัวแข็งไปเลย ออกไปเร็วเข้าเร็วโอ้มีผ้าเป็นลมด้วยครับมันพยายามจะวิ่งออกมาแต่ว่าติดอยู่กับที่นะครับรู้ไว้มันก็เป็นแบบนี้แหละครับเคจันเพื่อนรักก็ต้องตรวจเท้าแกนะแกมีปัญหาที่เท้าอยู่นิดหน่อยนะเอาละออกไปเลยออกไปเลยเจ้าตัวนี้มันรู้ไหมว่าผมรักพวกมัน
1: ร
0: ู้เหรอขอโทษทีเพื่อนเจ้าตัวใหญ่ตรงนั้นน่ะโอเคถ้ามันวิ่งพุ่งเข้ามาให้ยืนด้านข้างแล้วจับเขามันไว้ใช่ไหมพร้อมแล้วนะขอให้เขาปลอดภัยเถอะพร้อมนะเคจันศึกครั้งใหญ่เกมเปิดฤดูกาลน่ะไอ้ตายฮะโอ้ทำได้ดีนะเมื่อกี้น่ะต้องเอาตัวอื่นออกไปก่อนนี่เคจันว้าวเจ๋งเจ๋งเลยต้องทำแบบนี้สินะ
1: เอาละคุณช่วย
0: เจ๋ง
1: กันตัวอื่นไปก่อน
0: ครับ
1: โอ้
0: เจ๋งมากเลยลิซ่าเยี่ยมไปเลย
1: มันตัวใหญ่กว่าฉันนะคะ
0: โอ้มันตัวเล็กกว่าผมแต่ว่าแรงเยอะมากวิ่งชนเหมือนวัวลิซ่าบอกว่ามันจะวิ่งมาทางผมให้ยืนรอด้านข้างและคว้าเขามันก่อนจะวิ่งเลยไปนะครับให้ทำแบบนั้นโอเคฉันจะไม่มีอะไรหน้าฉันแค่จะเดินเข้าไปจับเขาแค่อย่างเร็วอ่ะโอเคไม่ต้องห่วงหรอกนะ อย่าห่วงด้วยเพื่อนโอ้โอเคคอกนี้กว้างประมาณ4ฟุตนะครับแต่เขามีระยะห่าง3ฟุตครึ่งจึงเหลือที่ด้านข้างแค่6นิ้วให้ผมหลบก่อนที่จะเกี่ยวกางเกงของผมหลุดนะครับโอ้โอ้เอาเลยนะโอ้เกือบได้แล้วเชียวโอเคเอาละเคจันมาตรงนี้เพื่อนตรงนี้เริ่มเลยนะเริ่มเลยมันจับเธอได้แล้วจับได้แล้วโอเคแกจะไม่เป็นไรนะผมจับมันได้แล้วรู้สึกเหมือนเล่นสกีน้ำเลยรอเดี๋ยวสิโอ้โหทำไมพวกมันแรงเยอะจังเลยแล้วก็เร็วอย่างนี้โอ้เร็วมากเลยโอเคไปได้แล้วเคจันระวังนะระวังแกเป็นอิสระแล้วเพื่อนการดูแลแพะพวกนี้ยากกว่าที่เห็นมากครับแต่งานถัดไปอภิมหาโหดเลยล่ะครับความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกหรือเปล่าครับเนี่ย
2: ยังไงเล่า
0: ว่าแล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับเราอยู่ที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของฟลอริดานะครับเราจะออกเรือจับกุ้งกันไม่รู้เลยว่าจะออกทะเลไปไกลสักแค่ไหนอยู่กลางทะเลนานไหมแล้วก็จับกุ้งยังไงแต่ก็เป็นงานสุดหินเช่นเคยนะครับ
3: ง่ายพ่อหนุ่ม
0: สบายดีครับเขาเรียกผมว่าพ่อหนุ่มอย่างนั้นเหรอนั่นไงเรือเบฟผมเห็นเรือคุณก็ไปกับตันชาลีใช่ไหม
3: ใช่ผมไปกับตัน
0: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีแล้วนายเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เยี่ยมเลยครับ
3: รอนายอยู่เนี่ยเอาเชือกออกเอาเรือออกทำเป็นเช่นไหม
0: ได้เลยครับ
3: มีทุกอย่างพร้อมไหม
0: มีรองเท้าบูท
3: ใช้ได้นะ
0: ครับสวัสดีแฟรงกี้
4: เป็นไงบ้าง
0: ขอใส่ก่อนนะสั่งงานมาเลยคุณจะดูแลผมใช่ไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงจะดูแลอย่างดีเลยน้องชาย
0: โอเคเลย
4: เคยเกิดขึ้นกับฉันเลย30ปีฉันไม่ให้เกิดกับนายเนี่ย
0: ชอบชะมัดเลย
3: เอาแฟรงกี้เอาเชือกออกเลย
0: เมื่อไม่มีตัวช่วยอื่นเมื่อออกจับกุ้งทันทีที่เรือออกจากท่าผมก็ตกที่นั่งลำบากซะแล้ว
3: ลองขับไหม
0: ครับ
3: เวลาจะเลี้ยวแค่แตะพวงมาลัยนะ
0: โอเคครับ
3: นั่นเห็นเครื่องหมายนั่นมา
0: เห็นครับ
3: ตรงนั้นอะ
0: ครับโอเคครับ
3: กลับไปกลับมาน้อยมาก
0: โอเค
3: ไม่เหมือนรถนะ
0: ครับ
3: แตะนิดเดียวแล้วก็
0: สีแดงอยู่ทางซ้ายโอเคครับเข้าใจให้สีแดงอยู่ทางซ้ายนะครับ
3: ไปเรื่อยๆสบายๆ
0: คร
3: ับ ปล่อยให้ไหลไป
0: เบฟเป็นหนึ่งในเรือ12ลำของบริษัทเรือประมงเอริกสันแอนด์เจนเซนตระเวนจับกุ้งทะเลในฟอร์ดไมเออร์บีชขับเรือออกสู่อ่าวไปจับกุ้งทะเลไปอีกเท่าไหร่นะเนี่ยอีก10-15นาทีก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
3: เฮ้ยไม่ใช่ อีก2ชั่วโมงอ่ะ
0: คุณอยู่บนเรือลำนี้แหละ
3: ทั้งปี
0: ออกทะเลทีเป็นเดือนเลยเวลาอาหารหมดกินกุ้งได้ไหมคร
3: ับ กินได้หมดนั่นแหละที่จับได้
0: แล้วชอบกุ้งไหม
3: เออชอบส่วนใหญ่กินกุ้งสเปซตี้ก็แค่กุ้งต้มแล้วก็ทำอย่างอื่นนะ
0: แต่เป็นกุ้งหมดกุ้งทอด
3: ปลาด้วย
0: กรอบ
3: ใส่ซอสสเปซตี้หน่อยนึง
0: อ๋อสปาเกตตี้ซอสเหรอครับ
3: ใช่ได้เหมือนกันใส่ชีสด้วย
0: น่าอร่อยนะครับเนี่ยเมื่ออยู่กลางทะเลเปิดก็ได้เวลาเตรียมอวนล่าหลายขั้นตอนทีเดียวกว่าจะจับกุ้งได้ครับ
3: เอาละเจเรมี่ต้องจัดอวนก่อนจับไว้นะเอาด้านล่างขึ้นข้างบน
0: เคยติดในอวนบ้างไหมว่าไง
3: น่าจะไม่เคยอ่ะนะ
0: ไม่เคยเลยเหรอ
3: เคยติดตอนอยู่บนเรือ
0: ครับ
3: โอ
0: ้แล้วออกได้ไหม
3: คลื่นมันแรงมากกลิ้งไปมาเลย
0: กลิ้งไปกลิ้งมาเลยเหรอ
3: เอาพาดไว้บนกราบเรือนั่น
0: แล้วนี่ด้วยไหม
3: เอาด้วย
0: โ
3: ยนลงไปโยนลงไป
0: โอเค
3: โยนลงไปเลยเห็นไหมว่าบิดเป็นเกลียวเลยต้องหาด้านบนก่อนแบบนี้จะเจอด้านบน
0: ดึงออกแล้วโยนเจอด้านบนแล้ว
3: ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: โอเคโยนอีกเหรอ
3: โยนอีกสิ
0: โยนอีกอย่างนั้นเหรอ
3: โยนเลย
0: โอ้งงไปหมดแล้วว่าทำอะไรต้องโยนอีกนั่นเหรอ
3: แล้วก็จับตรงนี้เอาไว้นี่จับไว
0: ้ได้เลย
3: ใช่ต้องคลี่ออก
0: พร้อมแล้วใช่ไหม
3: จับอะไรไม่ได้ถ้าพันกัน
0: พร้อมแล้วใช่ไหม
3: จับอะไรไม่ได้เลย
0: โอเค
3: มีรูตรงนี้ด้วย
0: โอ้โอเค
3: ซ่อมสิ
0: ครับต้องซ่อมไหมโอเคค
3: ุ
0: ณจะทำร้ายผมไหมเนี่ย
3: แต่กุ้งนั่นจะดีดหางใส่นาย
0: เหรอ
3: ใ มันกัดด้วยนะ

0: ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย
1: มันมีฟัน
0: ไม่เคยรู้เลย
1: แก้วเลย
0: กัดด้วยเหรอตายเ
1: ดึงลงมา
0: เหรอกูมีฟันด้วย
1: ดึงถุงวัวลงไปเลย
0: ฟันนกแก้วเหรอไม่รู้นะเนี่ย
1: ดึงลงมาทำต่อเลย
0: ลงไปในน้ำเหรอ
1: ทำต่อเลยครับเอาเลยเอาเลย
0: โอ้เหรอครับ
1: เอาเลยใช้ได้นะอย่างนั้นแหละใช
0: ่โอเค
1: เห็นไหมว่าข้างในพันกันยุ่งเลยนายต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อย
0: ๆโอเคครับ
1: อย่างนั้นแหละเอาละตอนนี้ตรงแล้วเอาลงได้เลย
0: ได้เลย
1: ตอนนี้เราต้อง
0: มีคำถามครับแฟรงค์อยู่ที่นี่คุณก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่แล้วใครขับเรือครับ
1: ต้องสอดเชือกคร
0: ับเอาละมีคำถามครับแฟรงก์ก็อยู่ที่นี่คุณก็อยู่ที่นี่ผมก็อยู่แล้วใครขับเรือครับ
1: ถามดีมาก
0: ถามดีเหรอ
1: ขับเครื่องอัตโนมัติไง เครื่องยนต์ล้าสมัยแล้ว
0: นั่นไงคุณตอบคำถามแล้ว
1: เหรอก็ตามนั้น
0: เราออกเรือมาได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วแต่ยังเริ่มจับกุ้งไม่ได้โอเคต้องย่อนเสากันเรือโครงแล้วใช่ไหมครับ
1: ต้องเชือกก่อนเพราะผูกเอาไว้ตรงนี้
0: โอเคครับได้เลยเสากันเรือโครงช่วยให้เรือไม่โครงในน้ำเที่ยวสรุปต้องทำอะไรครับผมยังสับสนอยู่เลย
1: เหยียบเชือกนี่ดูผมสิ
0: โอเคได้คร
1: ับ ที่ผมทำไหม
0: ครับ
1: ปล่อยลงช้าๆนะ
0: ครับได้ครับโอเค
1: ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเมื่อเสากันเรือโครงลงน้ำมันจะกระชากแล้วก็ตึงด้วย
0: ครับโอเคครับครับแบบนี้เหรอครับแบบนี้นะ
1: ต้องค่อยๆหย่อนลงไป
0: ครับ
1: ลงไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: เห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเข้าใจที่พูดมั้ย
0: เห็นครับเห็น
1: เห็นมั้ยเล่า
0: เห็นครับเห็น
1: ต้องระวังเพราะว่ามันอยู่ระหว่างขา
0: ได้ครับได้
1: นี่มันตัดให้นั่นขาเลยนะ
0: โอ้เลยครับ
1: เข้าใจที่ผมพูดมั้ย
0: เฮ้ยตาย
1: ไม่ใช่เรื่อง
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับ
1: โอเค
0: ได้ยินแล้ว
2: โดนขูดบ้างหรือยัง
0: อ๋อนิดหน่อยครับโดนขูดที่แขนเลือดหยดแรกบนเรือเบฟนะครับช่วงกลางวันว่าวุ่นวายแล้วตกกลางคืนยิ่งท้าทายครับถอดนาฬิกาก่อนนะ
1: ใช่ถอดนาฬิกาก่อนนะถ้ามีอะไรไปเกี่ยวเข้าแล้วก็มันฉีกกระจุยเลย
0: ครับ
1: จับไว้นะถ้ามันเคลื่อนทุกอย่างไปหมดเลย
0: ใช่แล้วครับเอาละตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับแฟรงกี้เขาทำบ้าอะไรเนี่ยคือไปได้ยังไงอ่ะ
1: ใช่เดี๋ยวนายก็ต้องทำหมายความว่าไงอะไร
0: อะไร
1: นายต้องไปตรงนั้นน่ะรีบไปสิไปตอนกลางคืนนี่มันโหดนะ
0: ว่าไงนะ
1: อะไรอีกเล่ามาเร็ว
0: เดินไปยังไงเนี่ยทำให้ดูหน่อยสิโอเคบอกหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: มาเร็วแบบนี
0: ้บอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคเดินบนสายเคเบิลเนี่ยนะ
1: มาแล้ว
0: โอเคผมมาแล้วมาแล้วโอ้บ้าชะมัดเลยครับเย้ขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะเริ่มจับกุ้ง
1: เห็นสองข้างนี่ไหมถ่วงน้ำหนักกันทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า
0: โอเคครับ
1: ถ้าเอาออก
0: โอเคครับ
1: ครับก็จะยกสูงขึ้น
0: โอเคครับ
1: เห็นนั่นไหมต้องกางออกสองข้าง
0: กางออกเลยครับ
1: ใช่กางออกแล้วก็ลากอวน
0: เราอยู่สูงแค่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: 8ฟุต
0: อ่ะ8ฟุตเหรอครับเหมือนสูงกว่า20ฟุตเลยนะเนี่ย
1: ลงไปข้างล่างแก้ปมออก
0: ครับท่านถูกไหม
1: ก็นั่งตรงนั้นน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตรงนี้เหรอ
1: ตรงนั้นน่ะระวังนะอย่าตกน้ำล่ะ
0: โอเคครับเราใช้เหล็กขนาดใหญ่ยกกุ้งขึ้นมาบนเรือถ้าไม่ผูกให้ดีจะจับกุ้งไม่ได้เลยคืนนี้
1: อ้าวทำได้แล้วนี
0: ่โอเค
1: เอาขึ้นมา
0: เอาขึ้นมานะ
1: ใช่เอามันไว้ตรงนี
0: ้คุณพูดเหมือนง่ายมากเลย
1: ก็มันง่ายอ่ะ
0: คุณก็ต้องบอกว่าง่ายสิทำมาตั้ง80ปีแล้วนี่นะจริงไ
1: ห
0: ม
1: ทำให้หนุ่มแล้วก็แข็งแรง
0: ครับก็จริงอ่ะตัดไปที่สายเคเบิลยังไม่ขาดใช่ไหมความปลอดภัยมันเป็นอันดับแรกเลยหรือเปล่าอ่ะ
1: ปลอดภัยยังไงเล่า
0: ครับว่าแล้วผมก็คิดอยู่เหมือนกันผมรู้แล้วว่าทำไมคุณให้ผมใส่รองเท้าสีขาวเวลาตกน้ำจะได้เห็นง่ายๆใช่ไหม
1: ถ้าติดขัดขึ้นมาต้องไปแก้มันออกนะ
0: ครับระบบกวนรอบไฟฟ้านี่เจ๋งมากมันเหมือนเสกได้เลยอ่ะผมว่าตำแหน่งผมดีแล้วนะ เกิดบ้าอะไรอีกเนี่ยเพื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้เวลาปล่อยอวนลงน้ำครับ
1: ระวังด้วยนะ
0: โซ่จะลากไปตามพื้นทะเลและกวาดเอากุ้งขึ้นมาในอวนนะครับเครื่องมือพวกนี้มันแบบว่าบ้าชะมัดเลยครับมันบ้าจริงๆอะ
1: ดูให้ดีว่ามันไม่ติดขัดนะแฟรงกี้
0: อันนี้ก่อนเหรอ
1: โยนลงไปเลย
0: โอเค
1: ออกแรงหน่อยสิ
0: ครับ
1: โยนเหมือนโยนลงศพนะ
0: โยนเหมือนโยนลงศพอย่างนั้นเหรอโอเคได้เลยเขาบอกให้โยนเหมือนโยนลงศพนะครับที่ทำได้ตอนนี้ก็แค่รอครับนึกไม่ออกเลยว่าเครื่องมือพวกนี้ทำงานยังไงนะครับชักรอกสายเคเบิลเชือกอย่าเหยียบอวนอย่าเหยียบอะไรทั้งนั้นเครื่องมือนี้กางออกสองข้างประตูผมเดินไต่ไปบนสายเคเบิลใส่อันนั้นเกี่ยวอันนี้ผูกตรงนั้นไม่รู้ว่าทำงานยังไงนะครับแต่ว่ามันน่าทึ่งมากคนพวกนี้ทำเรื่องวิทยาศาสตร์นะส่วนผมก็นั่งเรือเล่นนะครับ 2-3 ชั่วโมงต่อมาก็ได้เวลาชักอวนขึ้นแล้วดูสิว่าได้อะไรบ้าง
1: ดึงอันสั้นขึ้นก่อน
0: โอ้โอเคครับ
1: มีกุ้งเต็มถุงเลย
0: ใช่ๆเยอะเลย
1: เอามากองรวมกันไว้อย่าเหยียบกุ้งล่ะอย่าเหยียบมันนะ
0: โอเคได้เลยครับเอามากองรวมไว้ตรงกลางนะครับ
1: ก็ไม่น้อยนะเสร็จหรือยังอ่ะ
0: ยังไม่เสร็จเลยครับยังเลย
1: ให้ตายเถอะ
0: พยายามอยู่ผมรู้นะถึงนี้นะอีก4ชั่วโมงกว่าจะถึงฝั่งจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องเทลงมาเลย
0: โอเคอาจไม่ใช่การลากอวนครั้งใหญ่สำหรับคนเหล่านี้แต่ผมก็จับกุ้งได้มากที่สุดในชีวิตนะครับเอาล่ะเรามีกุ้งพวกนั้นของเรา
1: ได้เลย
0: มีอีก 2-3 ตะกร้าในช่องแข็ง
1: ใช่
0: กลับบ้านกันดีกว่า
1: ก็เร็วเท่าที่เรือเก่าๆลำนี้จะทำได
0: ้รู้ไหมว่าจะได้อะไรอีกอ
1: ่
0: ะ
1: อะไร
0: เพราะว่าผมทำไม่ได้แต่ว่าพวกคุณเชี่ยวชาญมากพวกคุณผ่านมาหมดแล้ว
1: เฮ้ยฉันว่ามีรูนะ
0: ครับถูกับโซ่ขึ้นสนิมหน่อยสิผมดูอ่อนหัดมากเลยสงสัยต้องพูดแบบคนพวกนี้เดินแบบคนพวกนี้ทำให้สกปรกหน่อยถูรองเท้ากับสนิมนะครับและโดนกุ้งกัดด้วยเย้เอ้าหน่วยกล้าท้างานจีด
2: ตัวอย่างตอนต่อไป
0: งานแรก yeah! ผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์ม ที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ขี้โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่เวลลี่มิลส์รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มีเวลโลซีแรปเตอร์นะไม่เห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์คือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัส
3: เนี่ย
0: โอ้โหตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังยุ่งอยู่กับการล่าสัตว
3: ์โอ้โหมาแล้ว
0: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
3: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลาดขนสัตว
0: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเลยครับโดนเตะเหรอ
3: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงตรงเลยมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอันคุณจนน็อกได้เลย
0: จริงเหรอ
3: พูดจริงนะ
0: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไม่ให้มันเตะผมไหม
3: ผมทำให้ดูนะสมมติว่านี่เป็นหัวนกนะ
0: ครับ
3: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงๆมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
0: เห็นชัดว่านกจะสงบลง

0: เวลาที่ไม่มีแสงคือว่าผมว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับโอ้โ
1: อ้โอ้โอ้เอาเห็นไหม
2: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสแกนนิ้วแทนเพื่อนเตือนไว้อย่าหาทำคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางสาวรวยรินซึ่งเป็นนิสิตที่ได้ไปฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยในขณะฝึกงานถูกจับได้ว่าสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเข้าปฏิบัติงานแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานอธิการบดีจึงมีคำสั่งลงโทษให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษานางสาวรวยรินได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พักการศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้พิจารณาพยานเอกสารประกอบบันทึกคำให้การของนางสาวรวยรินแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาและเห็นว่านางสาวรวยรินกระทำผิดวินัยนิสิตโดยแม้บริษัทที่รับฝึกงานจะมีหนังสือแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความและขอให้พิจารณายกโทษให้ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ความเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแสดงว่าได้ใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วส่วนการที่ไม่อนุญาตให้บิดาและญาติของนางสาวรวยรินเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้เป็นเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองโดยนางสาวรวยรินเองก็อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อเท็จจริงและสามารถใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองได้อยู่เองแล้วและเมื่อนางสาวรวยรินยอมรับว่าได้สแกนลายพิมพ์นิ้วมือแทนเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจริงจำนวน3ครั้งซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตพิจารณาเห็นว่านางสาวรวยรินได้กระทำความผิดกรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิตฝึกงานและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัยอันเป็นการกระทำความผิดวินัยนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีซึ่งบทกำหนดโทษกรณีที่นิสิตไปฝึกงานแล้วมีเหตุให้เสียชื่อเสียงมี2สถานคือขั้นที่4ไม่ผ่านการฝึกงานและต้องฝึกงานใหม่อีกครั้งในภาคฤดูร้อนปีการศึกษาถัดไปและขั้นที่5พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาดังนั้นการที่อธิการบดีมีคำสั่งลงโทษทางวินัยนางสาวรวยรินให้พักการศึกษา1ภาคการศึกษาจึงเป็นกรณีที่ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มีข้อสงสัยสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: ส้มโอเปอเรเตอร์สาวสวยคนขยันเธอใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกเวลาล้วนเป็นเงินเป็นทอง
0: ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน3คน EMS 1คนเรียก Messenger 4คนไปกลับ10นาทีกินข้าวซื้อชานมไข่มุกแล้วก็เติมหน้าอีกอย่าง5นาทีไปกลับ10นาทีเข้างานบ่ายโมงโอเคเลิก
2: ส้ม
3: โหรอบนี้ส่งของเยอะนะเนี่ยพี่ช่วยถือไหม
2: จะไปไปสนีพอดี
0: เฮ้ยพี่แป๋วใจดีจังเลยค่ะงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะ
2: ตายอ่ะ
0: นี่ค่ะนี่ค่ะแปะสติ๊กเกอร์เลยค่ะ
3: ใช้งานฉันเลยงี
0: ้คุณโจลูกค้าใหม่สั่งของมาเยอะมากแต่ดูท่าทางเขาจะกลัวว่าหนูโกงเขา
2: เฮ้ยต้องส่งบัตรประชาชนให้เขาด้วยหรอ
3: ถ้าเกิดคุณโจเนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาเขาเอาบัตรประชาชนเธอไปทำอะไรก็ได้เลยนะ
2: เฮ้ยส่งไปแล้วหรอ
0: ส่งไปแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งคะพี่เขาก็ดูคุยโอเคคุยดีอยู่นะ
3: คุณพระ
0: รอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าคุณต้องการชื่อบัญชีธนาคารของคุณกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่มันก็เป็นบัญชีเราไม่น่ามีปัญหา
2: เดี๋ยวส้มรายละเอียดให้มันดีๆก่อนไหม
0: ข้อความมันยาวอะค่ะหนูรีบไปส่งของเดี๋ยวหมดเวลาพักเที่ยงก่อนไปกันเลยไหมคะพี่แป๋วหมดเลยอ่ะเชิญค่ะ
3: อากาศหรืออะไรเนี่ยร้อน
0: ดีนะได้ชานมไข่มุกช่วย
3: เติมหน้าก่อนนะ
0: เดี๋ยวค่ะพี่แป๋วฝากถือแป๊บนึงค
3: ่ะใช้ฉันทุกวันเลยอ่ะไม่เบื่อหรอจ๊ะ
0: แป๊บเดียวค่ะยอดเงินในบัญชีของคุณ0บาทเงินหายไปไหนหมดนะคะ
3: พี่ว่าพี่พอเดาได้นะ
0: ยังไงอ่ะพี่
3: มันก็คงจะไปอยู่ในบัญชีของโจรที่แกล้งมาสั่งซื้อของเธอเยอะๆไงแล้วก็มันยังขอบัตรประชาชนเธอไปอีกอ่ะ
0: ไม่จริงแต่ก็จะทำไมเวรกัน
4: ระวังนะครับไม่ควรเปิดเผยฐานข้อมูลสำคัญส่วนตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนให้กับคนที่ไม่รู้จักเพราะอาจจะถูกหลอกเอาข้อมูลไปทำธุรกรรมทางการเงินได้หรือถ้ามีข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินอ่านดีๆครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบกดยืนยันนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
5: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟส2ฮะ
6: กำลังซื้อขนหดของแพงรายได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
5: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
6: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่
7: ชอบคนนี้คนเดียวแต่ไม่รู้เขาชอบเราเปล่านะถ้าทางเขาจะน้องเขาบอกมันเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเปิดใจให้คนอื่นมาดีนะไม่นอเพราะจริงๆแล้วความจริงก็น่าจะไปจุดเปิดใจดีกว่าไม่เสียเวลาคนคนนี้ที่เขาไม่ได้ชอบเรานะ
8: ลัดป่าฝ่าดงพงไพพงพี่มาพอคนดีแก้มสีใจไว้